0: เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาทางตรงหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทศนครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการลงคะแนนเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนนะครับ
0: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่าง างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหาลือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะมา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็น สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสล้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลสเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
3: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
11: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมทาสิกบุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติ นอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่สิบสองครองสิบสี่เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮีดมาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมติด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันแหละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศ แล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนนะครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ขกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
5: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
5: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับคุณตีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึง2เดือน3เดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลยอยู่แล้วผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
4: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
3: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนาม

0: น้ำชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEAเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสร่นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
2: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักแต่เป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะแล้วก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ปูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
1: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
2: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
1: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมในระมิดพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดินโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
4: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแถลงเนี้ยค่ะในอดีต มีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านขอสินบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
3: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิชราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กริโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแว้งและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
6: รือโต๊ะนะครับก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกิโต้นี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกิโต้ที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกิโต้นะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
5: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดดูอาคาชอเจอกัดดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กากตินาโกลุคุมยาจอซาดูจิองลังเนญานีมือสปสชโยวานาลูวาดูโยมือจอซาดูลันยานาโกลุคุมยาอุตาจอซาดูจิองลังเนญานีมือลูเมซาพิโลเดฮอฮูเจอเดกาดูฮลเวยาเมซาพิโอปดัวมามือเจ็บกิลันยังอลาและอันตาสาวเนชอเชอไอโอดินจอซาดูนีลังเนเอเมเอชไอวีอามังเนซังมาบินโยเยกาดูยากาบิโอฮาเมเสดอเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขะกาไก่กูยาเอ๋ยยิ่งโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายยิ่งโยนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูนี่สีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะขอนี่จำยองวือนี่นี่เอ๋ยโกเย่งาสีวือและงายิ่งโย
3: มาเจอเกย์ยาว่าใช่ไหม
4: โอ้บูดะจ้า
5: โอ้บูชอเปอร์
4: มันสุงค่ะ
5: กว่ากว่า
4: เนาะจง
5: โอ้ดูทามา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุสาพออุดุธรรมะเดอเยนิมิขังยาโยกานาลุเนอเยเนียวเยเนียวอินนาจอนงานกลาแมเยเนวันอาทิตย์งานงานเนยนิเทมิเนลอจอนงานกลานะขอเนอุสาอุเจะลอเลยนิงานเนอโยเชมือนเนที่ขอโลเอจอดามะเดเยเนียวเดอินนาขอเนเยนิยกานาลุเอลอยยกานายานาอันเนชะละเมเยเนียลอเฮยาขอเนสโบจอกายานาอันเนชะละเมเยนิเซมิเนลอยอฮายอลอควออายามบินเนอันเนกละเมเดเยเนเดยองเงมาบิสุมินิลอเลยเยนีเวกาลอควเนลอติขอลวจอดาอันเนเมเดเยเนเดยอลลุมเลลอเยเนียวพอที่เขาเล่าจะตาโลเฮ่เฮ่ที่เขาเล่ามดาซาดาอันนั่งโลและรอเย็นเย่อเย็นนี่เขาเลยอยากกูดอนนะขอเนี่ยกำลังจะซาอันนั่งกล้าแม่ฉลาแม่เย็นเย่อรอเธอมีเน่รอกำลังซาเยอะอายามก็ล่าเลยกำลังซาเลยเดเย็นเย่อเดไอขอเนี่ยเหรอกาอายามนาลีเย่ร้านในเวลังเกินนี่นะรอเย็นเย่องานเน่อายุเชื่อมือเน่ที่เขาเล่าจะดามาเย็นเย่อก็น่าจะน่ะก็แล้วนะขอนี่แล้วก็ก็เทโลเจมาจานะขอนี่ยังนี่ก็ต้องเชื่อก็ก็โลและอยู่มันจะซาดัวก็ก็โลและก็พอเนี่ยจะก็เอ็กะด้านนั้นเนี่ยบีซีบีก้ามาเดียเนื้อเดี๋ยวเนี่ยล้ออันเดืออากาศก็ก็อันเดืออากาศเดี๋ยวจะก็ขอเนี่ยเฮพอเนี่ยพอนด้านเนี่ยมาเนี่ยเปรียบเลยอย่านะหาดาพาร้อยอินเนอร์อาคารงาเกจิพอเนี่ยบินหาดางาเลและฉันเทนนะหาดายาเตอเดไอขอนี่ยังนี่นะก็ต้องเชื่อก็ก่อนนะมีนหุ่นนอติโปยจะกาดานเนอร้อยเนื้ออินยุ่มนะตาแก่ผู้มายุ่มงานในมีจ่าหุ่นยุ่มมาจังจ่าการร้อยเนี้ยขอนี่ยังนี่จะมาเจียงไงล้ออาเลออีกข้อหลักคือตาแก่สาเธอยืดแบบหลังเนื้อเลยและนะขอนี่ยืดจังผังอ่ะอาจจะจังงาอาจจะมาจังยังงาและมีจ่ามาบีชอลูละพะร้อยเนี้ยข้าหนงงานยุ่มเลยจะกาเอกาด้านไหนในบิสบิการ์ยาเตะที่เขาเล่าจะรามาเยี่ยงเหงาเนี่ยนะไอ้เยี่ยงอันเนาะจะแม่จักรด้านไหนมาเตะเยี่ยงเดะยุ่มสอเหงาเยี่ยงนี่นะทั้งจืดร้อยเยี่ยงอันเดืออากาศอันเนาะนะยาที่เนาะฉลังงาเดเยี่ยงบาลูสีนะโกสีอาขอน้ำมันที่เขาอันเดเยี่ยงเดะท้ายอันเนาะนะอีน่าวันอาทิตย์และแม่เยี่ยงอันเนาะนะอันเนาะนี่เชยะลอบลาสินาขอเนียมิถุนายนและคู่สิเดอาโคนาขอเนียนี่พังอายาโกช่วยงานเดเยียวนาโคโตลาโตลอยินเนทอนเจอนุ่มสออายามอละคู่เดเยียเดกางันเนกก็จะกาเอกาเฮมายาบินาหาดามินาลอยินเนตชัดทิบยุมเล่พนาหาดามาเยียว

ถ้าน่าตาช้าจะจิบยิ้มสอยกาเย็นเนี่ยพอเนี่ยบินาหัดได้หรอยานาหัดยอดุโยหานาหรือว่าเดเย็นเนี่ยก็จะนอนปลาละเนี่ยนาหัดละไอเย็นนี่โยหานาหรือว่าอุดุธรรมะเดเย็นเนี่ยเดมาข้อปันเลยนาหัดมาแอเฟซบุ๊กปันเลยนาหัดมาแอรอเลยเย็นนี่อินาจนงานก็ละแม่เย็นเนี่ยวานายานาอันเนาะรอเย็นเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราจะสานที่ขอหลวงจะดามาเดเย็นเนี่ยเดเหงาเนี่ยนะรอยเงี้ยก็ก่อยังพากเกลรอจะก้าเอ๋ก้าด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกามาเงี้ยรออาหูบาอดีอาคานาเบอร์รอยเงี้ยหัวเงี้ยมาจังจังเงี้ยนะรอเลยนี่มีจ่าเข่เข่รอมีจ่าบดูเนี่ยรอเงี้ยจ้าจ่าผมว่าจะเจน่าลุรอเลยนี่มีจ่าบดูเงี้ยเลยเกิดง่ารอยเงี้ยไอ้คนนุ่มหน้าหยออ่อนเลยรอมีจาขอนี่แค่มายาสานีแล้วเราเลยนี่มีจาพักแค่หมอขอเนี่ยมีจาแค่ห้าขอมาพักยาและอินยมนาเราเยี่ยวเธอมีแน่เหรออินยมนาขอนี่ยอ่อนแล้วตาแก้ทุ่มมาในอยู่เมื่อขอนี่จ่อที่นาเราอาจจะมีจาไฟฟ้าในอยู่เมื่อเดือขอนี่พระจ้อยพระยางอดีอินยมนาเดเธอมองหูข้าวไฟฟ้าและคู่งาเราเยี่ยวกระทะไฟฟ้าและคู่เธอเจเราเลยเนี่ยขอนี่ที่นาแล้วจีนี้เราเธอเนี่ยมีจานเลยมีจานนักคอเนี่ยยุ่ยเจ้ารู้มาขึ้นยาเลยจะชอบมาชอนยาเลยไอ้รอยเยี่ยวแต่มีเนี่ยรอเลยเยี่ยนี้เยี่ยมเยี่ยดูแลเนี่ยจังจานยาเจี๋ยขอจะรอยเยี่ยวไอ้ขอเนี่ยยังพักเยอะเฮติกอจะกาไอ้กาแต่ไหนเนี่ยเดียเนี่ยเดียนี่ตะแก่อยู่เมื่อเดิมรอยเยี่ยวที่อันนั้นเงี้ยยาเทียเนี่ยเราตะแก่หุ่มมาพอเนี่ยหุ่มมาจังจานเงี้ยรอเลยเยี่ยนี้เธอมีเนี่ยมาเงี้ยนี่ล้อเยี่ยวเยี่ยวปนน่าลุเดียเงี้ยเดียตาแก้หูมาพ่อเนี่ยหอยยืนจางเงี้ยแล้วก็เนี่ยทางแก้และคุ้งอ่ะล้อเด็กนี่ให้หัวจอมแม่พ่อเนี่ยพิแทงเอ้หัวจอมแม่พิแทล้อเดียเงี้ยเดียที่อ่ะนะล้อเลยเงี้ยเธอเนี่ยแล้วก็หอยยืนจางดูล้อเยี่ยวชอบเตาแก้และคุ้งอ่ะล้อมีจาระลุงหูเต๋อพิแทเนี่ยอยู่บ้านทางแก้บ้านมาพิแทล้อเด็กนี่นะตาแก้วเฮออาจารย์เฮอหรอเจนี้เนี่ยแปะเยี่ยวโลละดื่มมาสิญานี่โลเลยนี้สาดโลเลโลแล้วโลเลยนี้น้าขอเนี่ยเฮคุณลูกเบี้ยเจนในปีจานาสาเฮอช่วยยาขอเนี่ยเดินเล่นยาโลได้มีดีขึ้นมาแล้วดูว่าบุ้มแล้วที่โปเตชลุล้านยาเดียเนี่ยเดย์มาม่านี่นะตาแก้เธอสาเบลาเจเอาบ้าทำไปงั้นจะรู้อะไรเฮอสามาเบลาเดย์เออขอเนี่ยชอสายหิวดองอ่างเย็นเนี่ยล้อเธอเนี่ยพิเทนิงมาพิเทนิงเงี้ยวโลเมื่อนักขอเนี่ยจีนาเปียเยอโลแล้วล้อเย็นเนี่ยนักขอเนี่ยล้อสาดูเลยเงี้ยเดือนปีสี่เนี่ยข้อมาเออมีพิเทอินยาผายแล้วงานในเย็นนี้เธอมีเนี่ยตาแก่สานะโยกานาลุสิญาแม่ตาแก่อยู่เมื่อเดือนนะเดียเนี่ยเดียนะเย็นเนี่ยตาแก่สาเธอดูแล้วเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเธอเบลาเนี่ยเลยนะขอนี่คนรวยจังงาเจียเนี่ยอยู่หามาดูมาบีเดล่าพายรอเย่เนี่ยเธอก็สาอีกครั้งละคนรวยตาแก่สาเธอเบลาเนี่ยเลยแล้วนะมีดีหุ่มมามีจ่าเธอที่จีดล้วนยาพักเธอที่เจ๊ทายุ่มเจเดียเนี่ยเดียตาแก่เธอยุ่งรอนี่เลยอ๋อนะขอนี่ที่โปเตต้าแล้วชลุล้านยาไม่ได้รอเย่เนี่ยอากระสาอากระไก่เกิดขอนี่รอเลยเย่นี้เธอมีแน่รอสาเธอตาแก่สาเธอเบลาเนี่ยเลยแล้วนะขอเนี่ยข้อแม้ถังแก๊สและขั้วเธอพิเทอีเจเดเยเนียเดถ้าก็ถังแก๊สเทอมแล้วเลยเยนี้ข้อในพิเทราจีนะขอเนี่ยละโอบอลหุ่มมาอย่ามือพาพอนโดจีเจเยเนี่ยหน้าต่างหุ่มมาเธอแล้วเลยเยนี้ยอลลอและเจ้าเนี่ยสายข้อแหละข้อในบีอีโดนยาแพ้และงานลอยเยเนี่ยหน้าเธอยาพ่อหุ่มมาอย่างนะขอเนี่ยยาพ่อหมาและเดเดสาเฮอแล้วเนี่ยไปบีอีโดแล้วงานในเย็นนี้แห่ที่อันนั้นด้วยไหมเย็นเนี่ยฮะย่อออกแล้วพัดลมพัดเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้เธอบีบอมอย่าเละแล้วเลยเนี่ยไอเย็นเนี่ยหล่อคนเราสาเราตะแก้หูหมาสาเธอโดนแล้วอย่าหนาเราเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคู่งานเธอเย็นเนี่ยย่อเจนารุที่เจทับพันเจเดียเนี่ยเดย์ทีวีพัดลมเราย่อเจนารุเกิดมาเย็นเนี่ยเจมินังงานแล้วเกิดหน้าอดีมามีจ่าจ่าเธอไฟฟ้าไปแล้วเสียจงแล้วมีจ่าเตอตาแล้วทื่อทื่อเนี่ยล่ะแต่ขอเนี่ยมีจ่าชลุล้านยาเจเย่เนี่ยตะแก้หูมาทิบยานี่ข้อเราเขายาวนะรอเย่เนี่ยทิมิเนอร์แล้วอย่าอ๋อแล้วแห่พัดลมพอเนี่ย
sa tho bi do imala thro ma jan ya je de ye nya de tha jan de na ga the mi ja tho cho lu la nya mi ne lo le ni ye phyo ma ja na khon ye phyo a je na khon ye je le bo sa ng je ja na khon le yi khan la khon le bo do ga du de le jan je ye nya lo na lo ye nya mi tho ne mi ja hu ma cholula ya na lo ta ke hu ma u du jo me kho kho ma pite ije de ye nyo de hu mo ti ana kho ni gua te ye nya e kho nya ma pite o ma ga nya ba ye nyo kho kho ma lo mi ja ma do pa cha le ne kho ma pite de le tu lo ke nga te ye nyo de e kho nya lo ye ti nyu ana cho thang da phang le ku te nya mi ja te la mi je le ja te ye nyo he de ja na kho nya hede ne kho ni jum nya me ye nya te mi na jo kho ne ti nyu ti hum na thang da phang le ku te lo mi ja la mi te ti hum a jo kho ni bi ja pha ya nga de ye nyo de na ti ji ga na pha na nya nga mi ja chulu la nga le kho kho ma je do le ne lo ye nyo te ga a hulo mi ja hum ma do la ga cho ba ho pa na ga sa bo lo ti wo wo ya kho kho ma na ga nye ne ne bi cho ba la je de ye nyo de termine lo ye nyo do chu ne ka na kho ni i kho la kho ta ke sa the lo a be la nya le le kho kho ma lo ya mo na kho kho ma ta be na kho ni a the ga ta ke u du thom je me ta le kho kho ma pi the i je ye nya pi the na kho ni la bo lo le je pho na lu phan ji ne lo bi ya ne lo ye nyo bo so ja na bo so ne bo lo ye nyo ya pho ja na ya pho ne bo lo le ye ni ta na nyo pa bi do ga du le nga the mi ja mi di te ke te fa le ko te ti je ta te ti ta pon i je de ye nyo de je na lu mu da la ji ne mang na lo nyo na te ga ma ga nya mi ja do la nga le jo nga le le na ko le ko ko ma ta ke te ta ke te ya pi te ya de ye nyo de na ma ga le na ko ni so nga ne ro ja na ti o pa ku ne ya pi cho ba ne la nga ne ye ni te mi ne lo ho na ko ni lo ye ni he thơ nè hơ gà có giờ xin nhá nè lo nhớ cho thầy nhá nè gà có đô la nà còn đi cho ba nhà phải lấy cho gà ấy gà đã nè nè bị xì bị gà lấy để gì nhớ để hơ gà nà nè đồ chả thì bìm lẹ phan hà đà ma gì nhớ hơ gà phan nè bìn hà đà hơ hôm nà lo gì nhớ đồ lụ ma lấy anh em mi nè cha đồ cha để khó lo nà hà biểu đà ma

0: เธอนะตาชายายที่บิมหกาพอนบินาหาตาเหรออาญาณาหาเบียวด้วยเนี่ยหกาเลยนะเรานี่เบียวเลยญาณาหาดาพะอาเดืออาขาวตัวเอบินาหาญาเดอับบอลิหันเนจาอังถาตัวเอแม่เย็นเนี่ยเหรอที่ขอลอยนะหาเบียวดามา
1: เออยุบย่อยาวเลยตัวเอหงนะจะมีจะขจิจะยาอยู่ข้าอยู่เนี่ยที่กาเลยก็กดที่กอล่ะอามีคนเนี่ยมีโซยข้าจ้องอ่ะจ้องน่ะอายุขจิจักอ่ะยีกังยีกังเธอน่ะมีเชฟเลยกันมีเชฟเลยกันเนี่ยอายุข้าพิชิตุเตปิพิชงมาพิชิตุมาพิชิตุอามีคนเนี่ยอีกคนจะยังไงล่ะน่าจะมีจักอ่ะจีนึกกันอยู่บ้างจีขจิจังยาอยู่ข้าอยู่เนี่ยเลยล่ะNa, Tina, Kazi Zagaji, Ayomia, Nugum Jomele, Holo Nunu Jonga, Lakachitani, Tum Joni Lolo. Na, Tina, Ayo Kazi Amajokan, Michipele Bane, Aji Dumsi, Dunga, Miza, Miza Chipami, Aguji Yendunga, Duna, Dugana, Michipele, Michipele Dugana.哦我就叫旁边的人啊没咋搞了孩子啊那些比得没了几下家回来没切别人的啊就得嘛就得嘛啊哄啊没切有空有嘛不摸娘啊养啊都没切了那不那不摸娘啊那没切别人家好摸那个都那得啊那没得干啊那种啊就叫旁边的我的哥就没赢了就没能花没累了了不是那么野枪啊，是吧？孩子家了，哎，我问问那我的哥啊，那我哥那怕人家那女的，哦嘞，我对枪对射啊了嘞，啊，一浪一木浪的，还嘞，还去了没几个那个，出狱了。

জমিসা অথিন দে মালামিয়া দোষ জানো।

做妈妈莫心哎，一切空哎，我都送些皮外，莫拉米亚的，只看来我送些麦子，皮外莫拉米亚，我都送些皮外。

La yeti don we ode Vanea betum la chamie Vera o nga pokulon

0: 这叫我又来有了你的我的你擦家的你都在哦就怕马戏着恰罗哎那里不得就怕马戏着恰马那啊啊啊马戏被迷失着动的上马马戏后来马啪马戏拉上来蹦的这怕马戏着恰那马戏拉着来妈叫你爱什妈妈喜欢来妈别不来别爱妈喜来上来妈叫你爱的我都说家娘啊能啊对着就要吃嘛要怕要吃嘛我老了要拍要约忙啊嘛
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่ครับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา5นาฬิกาทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นาทีกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 นวันนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 ของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สปสชกดูทอดามาเกตาอุชูเคลและทามาเจอปอมือและอุทอโพดอนและอุแผลเวียนละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าฮือมากกว่าซาดอตัดและลอบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิสเอชไอวีสุปูลอทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชอวัคซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือผ้าโดดอไอโกรนเฮดูอัตสีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตสีตระเชอเอชไอวีมากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาลเลอร์โพอุปไหลเวียนลอคีชอเชโมดูออโพและหนูทีดาแวดอมากกว่าปะแกปาและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อซีกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิแม053-285-355สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดียก่อนนี่ร้อง
5: ดอปูแวปากัญญาโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและตีเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ที่กอกาโนบาตุกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลอซาตาเชอร์กะตอกอคอคุยนาริและตุเลอานาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลนุยนารีกึนาดอบกากอดอบกาเซแพลือวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกยานุยชคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่นอกกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทูเนเบอร์กลือกทาแลออทอตาเชกต่อเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนารีเนาะเดอกนาเซฟไพเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปราเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053 276 007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจาตินียตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปูแวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาซูมือซ่ามือโอติจัลลอเมื่อเลิกก็การนี้ตกตะละเกะเบมือซับคีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซ่ามือเลิกกะเคิดเนาะ

ฮากิกนาดอตากูบากุเซเนาะดิซอลเลอร์บาคาเดอพูลิซับกาเมเตเลอร์พูลิซับกานี้ประบากว่าแชออเรเรเนาะอาแกเลอร์ประโมปะปาเปิดพื้นไปพี่ประมือกับพาตีเนาะเดอบาลาลาเนตาชุตาชาโอทอลเลอร์อาโลเนาะเดอกระจัดตัวสียังลอซาเจบาลาเดออาเตอร์ประตมือว่าเนาะดิเนจันเนบาลาประบากว่าเดเวเนาะดิซอลเลอร์เตวดาโอดาลุยจาเลอร์อัปเปิดทอเดอพลิซับกว่านี่รักเกตตึเนาะดิซออันโนเกเตอร์เทวดามีตะป้อนนี่บาเนาะคีดจานี่โตราตะป้อนนี่วะเนาะดิซอเอ๊ะมื้อขอจะขึ้นมาจะแลเอ๊ะล่ะตะไคปะหมอดิจะแลปะสัวหมอดิจะแลเนาะเดอแกคีดิซอเลสุพินอซาพินอตานี้เนาะเซอร์จาแกดิซอเลชมิชมโมตาระเนาะบาลาเดิมตาเลตึกเรละชมโมแต่ว่าเดอชมโมเนาะชมโมดิซอเอ๊ตาใครอะเกมาซาดิจะแลเนาะก็แค่อะกะหน้ากลีกว่าอะกะมาดิจะแลเนาะเดอบักกว่าเจเนาะดอลุยจะเนาะมาซาดิซอเลสุดป้อมเหมือนซาดป้อมเหมือนว่ะเนาะแค่ดิซอเลก็ดาโรคซึมเศร้าขวาเนาะแต่เวลาซาตาตมือแลชมโมตาระขวาเนาะมาซาดิซอปุยุตป้อมเหมือนว่ะขวาเนาะดิเนจานีบักขวาเรเนาะเดี๋ยวเพื่อกว่าดิจะรอเนาะแต่เวลาบักขวาดิซอเลอาเรเธอเลิกหัวคอเนาะตาลุยจ่าพิจิตเต็มก่อนนี้อาไม่โอทอเดอร์หนูแกชมโมเอ๊ะอักบาตามีมีเจมาแล้วเนาะแล้วคิดจานีที่ซ้อกว่าบาคาเดอร์ที่ซ้อบาลาแม่ตุกเกาะตาติตาบาคาเดอร์อาตาชมิชมโมเนาะอาตาชมโมตาราขวาเนาะแล้วเสือกมีเนาะมีเรื่องมันนาคอนี่บาลากว่าเอ๊ะแล้วก็อาตามืดเมื่อเนาะมีเนตเนียเนาะตัวที่เราซาเสียจานีเนาะดอลุยจาริซอต่อเชื่อกันต่อเลือกอัตโตตาเนาะอัตโตตาโตโทรศัพท์เนาะบาลาเพื่อให้เขาอัตโตตานี่ตัวจัดล้อต่อดิซอลเลอร์อัตโตกอบล้อเนาะอาแม่ล้อชอนเนาะกอบล้อเดอร์บาตาบ่ายเอ๊ะพื้นลิซาปาดิซอลเลอร์ปะหมูปะปาปะพื้นปะพี่เนาะเดอเลิศปะหมูกับพัติอากบาตาเดมิเกจากเดมาเล่บาคาเดตาโอโชเคลควาเนาะดิเนจ้าเดอร์ฮะคือตากุบากุเซเซเนาะดิซอตบลึกต่อเนาะเทวดาเดอลีจาเนาะก็เอกสารความรู้วิชาการเนาะเอคานิแกตาเตจูเนกแกลบาคาเดอร์ประกวดแชวพื้นลิซับกาตาโอโชเคลเนาะฮะคือเนเนาะตบลึกต่อเนาะเลอลีจามตานี่เนาะมาจากเดมบากว่าเลอปัจจุบันนะเซเนาะดอคิดจานี่และกว่าฮะคือเซแพเลอเว็บไซต์เนาะโซเชียลมีเดียเลอปาเตจูเนกแกลนะเลอปัจจุบันนะเซเนาะดอบากาเตอซะฮะคือตะเซอ่ะมาดิจะแล้วเนาะโทรศัพท์และจ้าเลอสายด่วนสุขภาพจิตเจเนาะเลอเบอร์โทรศัพท์1323 1323เนาะเดอบาลาเตเอจะและจ้าดิซอโทรศัพท์ผู้จิตจัดบูจิเนาะเดอแม่กว่าเอ๊ะตะไคตะปีวะเนาะแม่แปลดีเดอปะหมูปะปาปะพื้นเพียตะตะเมือควาดิจะรอเดอและเมื่อโอกสิสระเนาะแล้วโอบุลซาเดอเนเดอนรอเนหีนกอมตานี่เนาะเมื่อเลอและจ้าอ๋อมีแต่นีวาเนาะตาชมิชมโมเนาะซาพินโนตาเซระไคอีอาเกอร์น่าเกอร์กลิจมาแล้วเนาะกว่าเดอเกเนยูยาเดียคือตาเชกตอคีเนาะบาลาบุลิซับกันเนอัมบาตาวีอาจจะแต่บาอุปาเสจเนาะประบักกว่าเดเวลเลอร์ประกาศเนาะดินเนจานี่ซาอือตาเลอเดบุแวมึงกับพัตติผู้เพียกก็กะบาลาเดอตาชูตาชาโอทอตมีเกติจาเกเดอเวกตตุนอนแล้วตาชาฮีเดียคลีบาลานีแกดิซอลเลอร์สะอึตาเลอร์ผู้โซโฮอาหอนอนดิซอโพลีอาหอนอนดิซอแกตาหน้าตากลีบาเลเซอร์เลอร์ตาชาฮีดอบาเลคอดอแกตาดินีมาเลมาเกหน้าถอนหน้าถอนนี่อันหน้าหนอนหลอดเซจีนอนอันแม่โอทอลลาซอนนี่เลเซอร์เนาะเลเซอร์กับบาลาอัตมีบาคาเดลตาโอชูคลีเลอร์บาลูปยอประสบปุวะอาแกบาคาเดตาชมิชมโอเจเนาะดิเนชาเดเวกตตุเนาะเดกว่าแชวลอซาเกเนาะเลมือกับพาร์ตี้พื้นพี่เนาะเดบาแกเลอร์บากว่าแชวบริซับบาเดบากว่าแชวเกเจเนาะกว่าดิซออาคือเปิดทอดิจะแลเนาะตึมมือตึกิจะหล่อเดบาจัดลอซาทอโบเนาะโอเวดับเปอีตับลือเนาะ

那不在怕啥不浪漫了。

菩萨的萨瓦杜巴弥，菩萨的。

ਮਹਾ ਤੇ ਪਰਾ ਪੋਸਾਟ ਸਾਵਾ ਤੁਵਾ ਮਾ

ลาสะตะเสคริจิเมตัสสะอานะนะหะทะลึกะตะเสคริจิเมพะละตะเสคริจิเมพะละนะนะหะทะ

ตาแจแจเลอเจอขอที่ตาแจคุขี้แจนาดีตาแจคุขี้แจนาดีหนอปามือปาเลอโคขี้หนอปามือปาเลอโคขี้เกอแฮทอมานอมาตีก็แห่ทอมานอมาตีนอปามือปาเลโคปานอปามือปาเลโคปาเกแห่ทอมานออาสาก็แห่ทอมานออาสานออาแจแจเลเจอขอที่ตาแจแจเลเจอขอที่ตาแจคขี้แจนาดีตาแจโคขี้

the moon will come on. The moon will come on.

mau koi kle. La li zu le mu koi kle ta chu a nye he ta te se.

lalis wo lamu gugali kle cha cha kle li

나래요 예, 그 일로 줘.

오마

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงศ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนานมาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
10: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สธ.ชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอด ไวรัสตับอักเสบ B หรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276068และ092 246 8579

หมือสูงทั้งเซงคาเหมือสูงพี่น้องพงษ์นิ่มถ่อมเฮาเขากูกอกูก้นขาออเฮาขามาอยู่เนอตอนการห้องป่วยเซงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการเหมือสูงค่ะจอมขาเฮาหมู่ขาวนุ่นขาออมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันที่28เดือนธันวาคม2เฮงไป26เป็นเดือน8เหมือ14ค่ําเป็นวันผิดค่ะออจอมหนังเจ้าคือพุทธภาษาเฮาเขานั่นอำเภออำนาจแทงอิดออดเกกอติเข้ามาในเขาวาสาจำเจ้าหนังในเซพี่น้องเขาเคืองบอกให้สร้างกันไว้จังหือในเขาวาสานั่นนะคะที่เป็นมาเลือนเตมาปลายปลายเลือนค่ะเนาะพี่น้องเขาจะเจออันต้องถามกันเข้ามาเจ้านั่นในก็เฮาขาก็คาดเจอเอามาต่อไต่แค่นี้ฝากตัวนจุดถึงป้อมแม่พี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะพอถามว่าลองวัดลองไหวเฮาขาอันเปิ้นเดเปิดเฮ็ดมาอยู่5จําเสื้อหนังในค่ะเนาะไปถอมตัวลองปืนเผากันแทงกํานึงก่อนที่เป็นซึ่งหือในเดมาฝากตอนจุถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาเสื้อหนังในจ้อมค่ะอ่อนกันลือหรือใจอันทางเฮียนฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาก่อนค่ะ

คือจัดได้ผู้ยิ่งทอมออมล้มเรดิวเฮาเขาดังเสียงเจอพ่ออันจ่าตู้เจอสองปึ้งปีนั้นอยู่ลีกัดเย็นเสื้อสาตั้งเขียนอยู่กุ๊กกอค่ะน้องเฮาคาเขาพี่น้องก็อยู่เนื้อตอนกันไฟขึ้นยาเมากันสิอีมาปืนเผาปันลองหันตาหูสู่ตาหล่อนมอนนางฮือพี่น้องไตเฮา

มักข้าวมักข้าวมักข้าวมันต้องมีกินน้ำนั่น
ของเขาได้ยิ้มได้ยิ้มหมักผ้าซ้ำได้ยิ้มหมักยิ้มเป็นหมักแห้งนึงว่าหมักแห้งสร้างในความใจเอาฟ้องหนึ่งหมักยิ้มเป็นสันวะเป็นหมักแห้งมังซื้อห้ามยอดเพียงเชียงด้วยจื้อเมื่อนำต่างว่าไอ้ปีนหมักยิ้มเป็นหมักแห้งยอดเพียงเชียงสันวะไอ้ปีนเมียงจีสังปวดผมเมียงจีในจื้อเงินแล้วว่าผมเมียงจีก๋วยจั๋วมีไฟเมียงจีเฉยยิ่งมีจื้อละลายไปตรงใจใจผมเมียงจีสังปวดมารวดซ้ำมีโกงก็ไม่มารวดมารวดนั้นมาบอกเลยมีโกงนั่นตรงนี้แบบนี้มารวดซ้ำมีโกงยากเงินควันซ้ำเยอะมาเราซ้ำมีโกงยาวควันซ้ำเยอะควันเมาหมาเตะมากก็เลยปากเบี้ยยาวควันซ้ำเยอะควันเมาเตะก็เลยปากเบี้ยเอ๊ะบี้ซ้ำคนลาวต้องหาท่านให้เด่นใจเหรอว่าดีกว่าที่มีสั่งคนละไม่สามพันกว่าหรอกมันมีจื้อมันด้วยนะครับบางทีไม่สามสามพันกว่าอีกกว่าหรอกสามสิบตัวโตเจ้าของหมักหนูหมักหนูมันเมื่อวานนั้นแต่เก่าเขาพูดเขาได้เห็นตัวหมักหนูจื้อมาหมักหนูเนี่ยเสียงมันจะไม่มีฝันไม่รู้

0: 再摸一口，一摸一口子呢，光拿那么长万准。我们能话再有那个闷米大呐，能在能在。我变一个差上很多，我那个我。เพิ่งนี้คือลายลายกว่าอันเจ้าใครกว่าแม่เด็กนี่คือใจอยู่ในลายลายสั่งมีตาหน้าเพราะในสมันดินแม
1: ่นแม่นค่ะ
0: แม่นแล้วเพราะในไม้มือได้เขาจะได้คัดเจอเทศกาลนี
1: ้
0: ตาหน้าตาหน้าอันว่าในมันเหมือนว่าอยากก็เขามาดัดสังเกตอ๋อวันกันอยู่แล้ววันกันร้องในเพราะในชั้นเดียวอ้ามจะไล่ตัวลูกเออก็ไม่ได้จูเข้าไปไตจูเข้าไปไอกว่าเป็นจูเข้าไปไอกว่าเป็นมันเนี่ยเขาหลุมีคัดเจอเขาเจอกับบ่มีซื้อปันฐานหน้าในมันจุดกลางอันแคบอันตัวผุดอันมีกาอันปุ่นตาผู้เจ้าของมือคล้องยังตึกมีอยู่เนื้อสัมสารในยาวสัมเต็มใช
1: ่ใช่ค่ะ
0: เพราะในจากปีลงปีนู้นในไม้หนึ่งในเขาสิเลยคัดเจอเขามีย่อขี่ขิงนายยังจะเขาคู่ก็คู่คนดำหมดดำเสียงปอดเลยอยู่เลยอายุน่าสุขาปนาปฏิภาณายสกิติสิริติจ่าลาภาพกีปอดเดียริมิติยาคำมาเจ้าชัดเขาบอกมองถึงที่เอพิกุไม่อยู่จำจักเจ้ามาเจ้าปู่ยาโคดูยายสุรนออกสังวาคำเจ้าหมอกว่างอวามาลามาตาสาวกาลูกเจ้านำนาอริยาโดนแม่คำช่องน้องพระราเจ้าไปยิ้มมือว่างอวามามาจึงหันยอขี่แลกผลิตสัตว์ดังเสียงก็ได้แถวพระเทงตีเวงติงอ่ำอาเผอก็เลยก็ปีเฮาเลยกัดยันยันลาลาก็ว่าขอกว่ายาวหนาในก็โขกุนเน้นขึ้นหรือปุ่นอาลาหนึ่งมองก็เต็มเย้าในแลเฮาเจ้าจ้างก็ดีหรือเกิดช้ากันในกำหนึ่งก่อนเย้าหมุน

0: กกิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: ทำด้วยปืนหูตั้งหันหังเฮียนฝากจนจนถึงพี่น้องเขาค่ะอย่าปีเฮ็ดให้ดูเจ้าเก่าจมลุยตั้งวนในค่ะอ๋อเดี๋ยวเว้นนำเฮ็ดสังค่ะสังวาวนเย่าอ่ำมีร้องหันเจอเจออ่ำซื้อวนเย่าสังวาอ่ำไรสังมากกว่าปล่อยมันกว่าสีอย่าปีวนเย่าค่ะเนื่องเพราะว่าก้นเฮาในมันก็มีอยู่มังลองอันถูกลีหูลีเลือสีอ่ำหูกล้วยกาวะหลายลองอันอ่ำหูนั่นก็อ่ำหูในลีเลือสีเปิ้นก็ลีอยู่ค่ะลองอันอ่ำหูนั่นก็ปล่อยมันกว่าเสย้อนมันอยู่ดีว่าเฮาเตะขับขึงจอมลองอันเฮาหูมานั่นไรเชิงหือในนั่นกล้วยคาอสายไงป้ายเจอก้นเฮาในมันตื่นแหลกหลายกว่าจอมลองอันเขามาทบเสืออ่ำว่าเด็ดเป็นลองก้นห้าอ่ำนั้นต้นไม่โตสัดไก่กาเฮ็บมาหือมาลินก็ขย้าค่ะสังว่าเฮาปันกาขันจอมเมี้ยวเลยเฮาก็ตื่นเตะปันน้ำนักมันจอมเลยลองตั้งเจอถึงเมี้ยวนั่นอยู่จู่เก่าก็เป็นจู่เก่าลองเก่าก็เป็นลองเก่าอันไรผัดยันกันกว่านั่นก็เป็นย้อนว่ามันมีมังเจอมังลองอันอ่ำเข้ากันไรในนั่นเยาคาออสังว่ากลุ่มเอาลองเก่าๆนั่นมาวนขึ้นกล้วยมันก็อ่ำไรเฮ็ดเธอเพราะว่าเฮาหลีมาหรือเก่าป้อในซึ้งเฮาซ้ำเตะกว่าวนเฮ็ดสังมันคาละเฮือใจเยาก็เฮือใจเทียงเฮ็ดเธอตุบเจอหลายๆกล้วยเยาคาออลองอันเจอล้ำจานจังมีเจอมึกเรื่องต่อกันนั่นมันป่อเป็นมาย้อนเจอก้นเฮาอันอ่ำมอปล่อยว่างนั่นคาออสังว่าเฮ็ดเป็นไรป้อในจึงลองอันเป็นป่นมาเจ้านั่นก็ปล่อยให้มันป่นกว่าเสสุดเดียวก็ให้มันสุดเสลองอันเฮาไปอย่างถอยออกมาดีอันเฮาอ่ำถูกลีจุกนั่นลองอันเฮาอ่อนตัวเฮาไปอย่างออกมาในเส้นตั้งอันเฮาอ่ำถูกลีไปนั่นมันอ่ำเจอลองอยากเจอสังมันดีก่อนค่ะอ๋อเฮาเดี๋ยวไรคามป่นลองอยากผึดนั่นสิทบใส่ลองอันใหม่ๆเที่ยงก้นเฮาในเตตุกค่ะห้าเตเซอร์เจออันว่านั่นมันอยู่ที่ตั้งวนเฮาเว้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดให้ดูเจ้าเก่าจอมเลยตั้งวนดูเจ้าเก่าเสียกำเนี่ยฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อ

นุ่งหวานเจ้าในสูตรีใหญ่มากเป็นพ่อก้นแม่ก้นเมื่อนังป้นหลงเขาเจ้าเชื่อนเฮาหันกันอยู่วันเมื่อไหร่อยู่ถูกเลยมีลองตั้งหู้ตั้งหันจะเมื่อเฮาเรียกไหนเอาอย่าไปอ้างอ้านพูดเอาเขานำคำเงินโคเลี้ยงอันปู่เฮานายเฮาก็เฮามีเฮาหาไว้ปันเจ้านั่นหลายๆก้อยเงินคำแสงยรนามาวูก้อยแล้วสองเพื่อนเย่ให้สวนหน้าแหละกาล่อจับกูเปิงเปิงเจ้าในเหรอเจ้าในเปลี่ยนเมียวอันจังกินมดชดเกียงจังลู่จังเหลียวร้อนร้อนยาวอันนำจังลู่จังเหลียวในเปลี่ยนปิงยาอันพอเมียเขาเชื่อสอนดิบจะเมื่อเรียกต่อยมาในยาวปิงยาในกินมดชดเกียงอันจังเชียงจังยอมดิบในเปลี่ยนกับซอกูลองรองยาวอำหูเล็กหนังตาตันอำหันเล็กหนังตาหมอดป้อสู่โกเบียนอีมือไอง่าไม่ก็คัดใจสอนเล็กกูวันกูวันตาเกตั้งเจมืออายุห้าหกขบต่อถึงมือเปลี่ยนหมอกเปลี่ยนสาวมาไหนกล้าขันสูอำแก็บตัดเลยยังคึกหรือเสียงเมืองกุดเมืองกองนั่นดูก่อนใต้หมอกนั่งสาวันเขาเอ้ยป้อสู่หมอกว่าหมอไปหมออยู่หมอเช้าทอมความพ่อแม่เท่าเก๋มีรองตังแก้งกำนี้หลีในเสืองกล้าขันซุ่มแทบทัดเลยเอาก้อยกะพ่อสู่อยู่เจริญจราเนว่ามสู้กูว่ามทอมเสืองถึงตีเปิ้นจะเลยต่างฝันซื้อสัวด้วยเปียดหลายว่าไหนก็ก้อยเอาก้อมในแรงมังกระทะลูกอ่อนปุกหนึ่งสังว่าลูกอ่อนเลี้ยงวัวควายต้มมาหลายกลางป่างลูกอ่อนใกล้สอนดีตันเสกขึ้นเมืองผีลูกอ่อนมืดความอามนาลีงามยุ่มยายลูกอ่อนฮักความยองสังหู้ลองเพิงหลีลูกอ่อนป้อใกล้ป้อเติมช่อจังลูลูกอ่อนป้อใกล้แหมอ่ำนักแหลมจังมือลูกอ่อนป้อใกล้หลาจังอากาศใจแก้มลูกอ่อนป้อใกล้มังอ่ำหู้สังจังยองลูกอ่อนป้อใกล้เจ้าอ่ำเปิ้ลเมียเหตุการลูกอ่อนป้อใกล้สังจังจังมีปักเปิงลูกอ่อนพอใกล้หยอกจังพอว่าความแข็งลูกอ่อนพอใกล้ฮึดจังงานคึดเงืองลูกอ่อนพอใกล้ป้องจังช่องปลายยานเฮิรนลูกอ่อนพอใกล้เถียงซบเสียงเรื่องจังหลาลูกอ่อนในลูกอ่อนพอใกล้ช้อนอ่อนเฮ็ดสังเซิงไงลูกอ่อนในเสิมเมาเสิมเขาเหมือนหนังนุนหมูล่ากำมือโกนพัดปืนนวลสอมอ่อยป้อยย่อมเหอมันลำผู้จักลำหนังนี้ป้อยย่อมเหอมันของผู้จักของสองห้องพ่อเปียเธอเขาชาหูติชาโสโหจังว่ากำสันตะเธอหลูหาย่อมหังเธอหังมันตะปวดใจในไตอ่อนเขาเอ้ยมังกรท่าลวนคุกสองลวนสอนอีกได้วันง่ายนงโค้มเมื่อลวนเลี้ยงกลางปางเศร้าน้ำหลังตั้งตัวลวนเลี้ยงกวายวูคู่ยกเก่ามนฮอนลูกอ่อนเถียงก้อเมเรียมรถตั้งขี่ลูกอ่อนตอบก้นหลวงอ่ำต้นหงเทเผาลูกอ่อนนัดความแข็งได้ขี่เหนียงมือนาลูกอ่อนไปจมสอนผีดังอ่อนนักเสื่องลูกอ่อนอ่ำหมอไว้พันลาป้อยใหญ่มาแค้นมือลูกอ่อนขั้นทุกนาโยกากระดักน้ำลูกอ่อนขั้นอาบน้ำเปิ้นสว่างเหนียนเหือเหนียนไข่ลูกอ่อนเหรียญก้นเท่าจังอึบเข้าตายผ่านลูกอ่อนจังก้นหลวงพังสงข้ามืดลวนลาก้นเท่าตายเข้าเมืองอันลายลวนใกล้พิษกันเผหันอ่ำถูกเลือดลวนพ่อจังลักเปิ่นฮักจังเมืองลวนข้านเห็นลายวายมาอ่ำคึดเปิ่นลวนข้านเหตุการวายมาผ่านต่อโจจังว่าเฮาโกยำเสียจังอยู่ชาปานก้นเฮาใกล้อาบน้ำแลวีโหตัวเฮาจังเข้มเกมลวนชุกหน้ากูเนิ่นเนิ่นหน้าเฮาเฉยปังตื่นเขียวปอดอย่าเฮาเมียนกูเฮาเปลี่ยนเขียวมังพอเฮาขั้นสีปอดเมียงเดฮอดกินแกนเขียวขึ้นให้ตั้งขึ้นวายเลือนแจ่มบ่เกอกินข้าวก็อื้อหวานเฮ็ดการก็อื้อในตัวเฮาก็ยอมกว่าชบเมียนหน้าจุนจุนอยู่ก็อื้อดีเจอพะหันก็ดีหังเอียดเสียดเจ็ดเดียวลูกอ่อนใต้เขาเอ้ยนางเฮียงชาวเขาในก็ดูหมอเต้าอิงตะเร่

0: เฮาตู่เฮาเต้ๆว่าวานั่งหือกล้าขันตู่เฮาพอดีคืนนั้นเฮาหลวงหมอลัดความเย็นแง่หลวงหมอนับยำปอเนเท่าเกหลวงหมอรู้ทิ้งเสื้อคือหลวงหมอถูกแม่นกันหลวงหมอจ้างกรรมตู่เสือเฮาหลีหลีงามงามเป้าลัดความอากาคราเกเดคือเดทำอันนั้นในก็ก็เฮ็ดทบลวนมือคันป้อหลัดความมาในก็ป้าเตียนป้ามือยักมิดป้อต่อยโขหอยย่มเยอะจู่มายพร้อมพังห้วนห้วนเหือเหือเฮ็ดนั้นจึงตาขันนั่งยิ่งอ่อนเขาตัวกว่าก็เหนียวยาวเป็นไหนแล้วป้าเมื่อก่อนจังว่าป้อเฮ็ดหลีผีจอยมากป้อเฮ็ดซ่าผีไข่ขันว่าเจ้าไหนแล้วถูกหลีเฮ็ดซ้อมห่างย่างซ้อมโถขู่ซ้อมอิงดะเลกาอีและกานำมันมาในก่อมีกรรมจาริกตาตัวเฮาชบเฮาเฮ็ดเอาห้างผางมันนั่นเนี่ยเอาเงินดีแลเงินเก็บคำดีแลคำเก็บเสียงดีแลเสียงเก็บก้นดีแลก้นเก็บอันว่าในนั่งรอกาเนี่ยนี่ไปกูเปิงเปิงอยู่เมื่อการเงินเก็บคำเก็บเสียงเก็บเท่านั้นเมื่อเฮาเปลี่ยนเงินดีคำดีเสียงดีมาอําไรน่าละเอาก้นเก็บอันว่าในเมื่อเฮาเปลี่ยนก้นดีมาละอยู่เมื่อที่เหล่าเมื่อที่มาโหใจเฮาเจ็บตัดทางเฮาเจ้าเก่าตั้งแต่เอาเมื่อไหร่กว่าเมื่อน่ะกาอันเก่ายังมีอยู่ในเมืองกวนไหนเก่าเตะไหวเป็ดล่องดีตั้งหลงพบของวางชาเจ้าเก่าก็อำเภอว่นเนียนลาลาชกเก่าก็อำเภอลัดเนียนลาลาตัวเก่าก็อำเฮ็ดอำเภอเฮ็ดเนียนลาลาเยาเก่าเตะว่นด้วยล่องดีตั้งเนี่ยดัดด้วยความดีความงามเฮ็ดการดีร้อนๆเยาชบเก่าในมักตั้งกินอันดีอันหวานอันกาอันเตียงเต๊ะข้อความอันดัดออกมาในชบเก่าในไหนก็เจอมันเปลี่ยนความดีความเนียดความมีมังกรามีกาขันก้อยๆเฮ็ดไหนไว้อธิษฐานในเสือเฮาห้างเฮาแจ้งคัดดัดเสือเฮาก็เหลียวต้องไว้กึ่มกึ่มอันปันลงปันเรื่องเสียบอกในดีเสียบอันยาวเสือกวนเฮาในนี่เฮาดีก็เตี๋ยดีนี่เฮาให้ก็เตี๋ยให้ก้อยกะเมื่อเฮาเปลี่ยนคนคนให้คนเกียกในง่ายเสียเมื่อเฮาเปลี่ยนคนหลีคนงามปากคนเฮงคนรู้ก่อนน้อหมู่ละคนหลีในมีที่ซบตัวโหใจเฮาลูกอ่อนเรียกให้สายเยี่ยงเฮาเขาทั้งหลายน้อหมู่ละซบตัวใจเฮาลูกอ่อนทั้งหลายในถ้ามีที่อูเมอ่อนเฮ็ดอ่อนฟองอ่อนดัดอ่อนกำอ่อนแก้งมานั่นเนาะเพื่อในแดนลูกอ่อนเฮาทั้งหลายในเจสืบเปลี่ยนปอก้นแม่ก้นฝ่าห้างฝ่าห้างมันอยู่เท่าหลูกเพิกไว้เจอหลีดัดก้ามหลีแจ้งกรรมอันหลีเจมือเรียกมืออ่อนให้เท่าพ่อยามไว้เลื่อนลายไว้ในมาเท่าส่งจิตเป็นก้นไอ้แจ้งตั้งยามอันหลีอันงามชบความอ่อนอ่อนหลีตัวเจ้าเย็นแง่หลีพร้อมเพิกไว้เจมือยังเรียกยังอ่อนอำหอนต้อนเปลี่ยนก้นเย็นแง่ยาวมาอย่าเช่นเตี๋ยเรื่องเชิงหัดจำความแข็งตาเหลียงฮึดท่าจ้าหนากินป้องช่องปิดขิบมอป้อหวานเฮ็ดไหนอันในเปิ้นห้องว่าคนทานเตาตกเตี่ยมแก้ว่าวายาวเมื่อไรก็เตี่ยเตียนนาเฮือนยุงอองยองขี้มองอยากเผือดคันเสือตาเฉดอําคึดกับคึดป่านนาลายาวนั่งหือเตี่ยเตียนนาเฮือนทายาก่อนเมื่อหน้าไปเรื่องนั้นตื่นเฮาหลบอลางเฮาหลบนี้ดีอ่อนหายใจยิงกูก็หลบพึกไว้เมื่อไงกำเหลวอย่าไปเฮาตกเรือนาลาเฮาห้าหลบมีตามผู้หลบหมอเยื่อนกันขันทีต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายสมาพ่อแม่พี่น้องป้องท่าว่าห้างเฮาในก่อเฮาอย่าไปเอาเปลี่ยนโต๊ะชาอย่าไว้เจอมาหน้าไปขับขึ้นหน้าต่อกันดีๆไว้เจอมวนมวนเปียวเปียวดัดยุ่มขู่สู้กันพ่อแม่ไหนถึงทัดเมตตาจังกว่าเมื่อสุขเปียดเจอเช่าเจอลำกันสิแลหมอหักหอมพร้อมเสียงเตียงปากกันมายาวไว้สติหลีหลีนั่งเฮือนเฮายินหลังยินหลังนั่นอันว่าเก่ามันต่อมาเมื่อมันต่อเก่าเอาเป็นปฏิฆาตหลงต่อกันปานเพชรกันอยู่ติ๊กติ๊กในอย่าไปเฮาเปลี่ยนนาลาอย่าไปเฮามีนาลาไม่เป็นปุ่นพรพ่อแม่ก้อยเหมากาป้าทั้งลูกหลานอ่อนให้ใครยิงเฮาเขากูก็กูกวนเฮาเลยเสียในเฮาหลงหมอพร้อมกันการนับช่วยกันหับการหยาบช่วยกันเฮ็ดพ่มกันกินจังหวานพ่มกันหามจังเมาน้ำเจริญว่าเกาข้านก้มเขาเฮ็ดเท่านั้นอย่าไปเลี้ยงไว้เนิ่นมาหัวใจเขาสิบอก
1: ถ่อมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปานาโคจ้าโคปาหลังโคไลเจ็ดสิกเฮ็ดยางเหลียวอ่ำไลโคล้วยๆขันกาโคอาปากขันป้อโคหักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน่องเตี้ยนโคของเหมือนปัญญาซอกลายป่าหือหันโคสร้างพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันเงือโคสร้างพ่ออ่ำหรือป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้าก้นกว่าก้าอย่าพันแพ้ผู้หญิงไหนค่ะในก็เจอเต้ค่ะป้อกว่าก้ามาไหนไหนค่ะเนาะอันนี้อ่ำถูกเลยกว่าเล่นนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเต้ให้เธอลองการก้าการขายนั่นมันเตเกียนฟังกันไว้จอมไหนค่ะกำนำนำเนี่ยก้นใจเขาไหนไหนค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมากก็นั่นเนาะค่ะมีหังค่ะหรือซื้อบ้ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงเฮ้แล้วก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นขนาดเนาะอย่างนั้นแหละสังว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงในค่ะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็อ่ำถูกลีเล่เฮ็ดอันอ่ำลีก้นอันออกตั้งก็อ่ำถูกลีเล่เฮ็ดอันลองอ่ำลีอย่างนั้นแหละจะได้เฮ็ดลองนี้ในการมีใจสัจจะมันกึ่มในการในลองตั้งกะตั้งขายกูลองก็อันนั่นก็ดีอยากมันก็ติง่ายหลุมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าของไขมันนั่นขนาดเนาะย้อนนั้นอย่าไปฮิตพิษเปิงมันล่าล่าไหนค่ะพิษเปิงอิดอีในกว่าใหญ่เต้ไหนค่ะนะกัมมาลาดูคณะชูอย่าไปมีเมน้อยนะไหนค่ะเนาะในอัตโตยุกอย่างมันค่ะนะกัมมาว่าบ่สู่ออกตาออกตาเนี่ยก็หาเมน้อยนะไหนค่ะนะเออหำเอาเมน้อยโลไหนค่ะเมน้อยเมอิดเนี่ยมันเป็นอันเล็กอันออดนี่ขนาดเนาะว่าเป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเออหำเอาอันน้อยไหนค่ะเนาะเอาอันนำนำค่ะมีเมียน้อยในมีเอเนี่ยค่ะว่าเป็นความไทยของเมียน้อยมีเอนั่นขนาดเนาะมีเกนั่นขนาดอย่างนั้นแหละเอาเมียมาแทงเออไว้เสียก่อนในค่ะเนาะยี่สังกอมป้อลีในค่ะถูกใจมีก็มีใจพึงค่ะเนาะเพลัดก็มันแก่ค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นว่าซึ่งหือก็ลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ่นกลางใจเฮาจอมในค่ะหรือใส่กันแทงก่อนค่ะ

เขาเข้ามาเปิดปันธรรมตราพี่น้องเขาเลยเงินถ่อมแล่แล่ปื้นหูตั้งหันในนั่นเขาอยู่ยำว่าพี่น้องเขาเป็นคอซอนออนลีตอนตาพ่อแม่พี่น้องเขากันเตี้ยววาวาจังหนังเลยค่ะเขาขาดเดียย้อนผัดยันพ่อแม่พี่น้องเขามือกว่าควันเยี่ยวคานะจงขึ้นมาหกมาทุบซ้อมกันเทียงดังหงปล่อยเสียงเขาขาดเดียในเนี่ยค่ะตอนแต่วันเมื่อไนครอบใจถึงกูก็กูก้นค่ะมาสงค่ะ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
7: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตาลเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
8: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้า

ค่ะวีออบิออนีลาหูยาติกาเลเลถะตะอิยอยาบิอคอลุละเซจาเลอไรกาออบุดะเจอคอลุหะยูลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวีออคอเชเลงาคือคอยาลอยาออคอตอกออตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอแง่คือรหุคอไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยและแง่รหุคอป้อเชเซนมานักขบูเมวิโยตีนิเลเลที่ชุดตีนาลิตาและซาวุมหลอกก็ตีชุนนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกตีฮาลิลิงแง่คือรหุคอไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโย นี่คือรหัสยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแก่รหัสข้อพนาเลอในคือรหัสชอจึงแก่ติแก่ออกาปิดาไปเทวิโย

งาคือสิบบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนาเชเยออติติผาจึปากาวิลโกงาคือกาเยเจเวกาสาติพายโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองสิเซชบาเยเชเวชอติพาเตขอวิออคอลูงาคืออปโปนาเชเยติพาจึปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออกคาติพาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลกาโนฮือออตุโนฮือสถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กาอาจุยารัฐบาลวินาศเยนุฮือสิบบาททอยเยเชวิออติออคโลไกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลนุฮือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตาโทไกและนุฮือนาศเยออติติพาจะปาเพวิโยและงาฮือกาเยเจเวละไทยกาซาติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กาอาจุยาราชกาโตลาตาเวไม่เล่บัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแม่โจเวบัติพากับเพวิโยย้ายบัตรมาโจเฮวิชอติพาโลโกใบเกอตาติเลเยเผวีไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลือเยตาเวนะชเยติผานี่คือเวบประชาชนคัสโซมากาตาเวติผาลโกโนฮือเชตาเวออติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมาไม่กาข้าคอลอคอโลละโลลาตาวิข้าแซไม่กาโนวิปอลิเมลีละโลลาตาวิลิมาติพายเยเผวิโยไม่เลกาโนฮือเยงาเชียวิลโกเยงาเชียวิใบเสยังอาเชฟผู้เปียวิติภาอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภาอตาติและหลักท้าติภาเย็ดแผวิโยแฉลงอาคือสิบบาททองเย็ดเกือออคโลนาเชียติขอเวียวอโปจะปากาเละงาคือจะปาวิติยาธากาเยจเวลาทานเอกสารติภาแผวิโย

bố đã già về yo, nhà nhìn mồ lọt tiếp bọt thọ cả, đã già về, ở nhà nhà chợ còn lường ngay hư tiếp bọt, có gặp mi la leo, chụp bao bao rồi chết ta về ở vía nhà, ra huy tiếp phát gieo, rải cả ở bố đã già ở còn lỡ, gặp phu gặp mồ đã leo, ở kho gặp có cả đã cái chế về tháp bát to, ở lỡ bơ, đi gà lì lì thà, ta ở yo nhà về ở còn lỡ là sẽ già leo, rải cả ở bố đã già ở còn lỡ hạ yêu la về yo mẹ, hạ về ở vía nhà ra huy ya, khắp phố chụp bao rồi chết ta về khắc khí phải chế lì, đi gà lì เถกะจาเมโดเมเชซาจอซาฮาเลโดซาปิเมยันนิเวอยากะเชเรซอคอลอสุนนิติปอกอกะมิลาเปยันนิแลขอฮาปาจูฮาปาคอลอยันยอนิชฮีนิกะนเพวิโยและจะขอกานิฮีนิชขอขออุมขอหาวิอวิอเนื้อราหุยาติพาวตีนี่เล่เล่มุลอกก็วิอวิอติชุดินาลิตาและสาวุมุลอกก็ติชินาลิทักขะไกรายการโอโบดะจ้าวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮาสติกกิโรเฮิร์สติไลพอง่ะคือราหุข้อต่อไปเชวิโยแม่เปิดตาและนิพอติพอลอกโอกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่AM 1476พอกะไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยง่ะคือราหุยาติพาลุละและกากาโมเวลากูอชอปะทากะไปปีแล้วกดไลค์กดแชร์ติและคอมเมนต์ติผาลิติผาบุตะแล้วโอกาปิดักไปแพวิยอและยันยิมุลากอวิอยาคอลอทอกาอบูจอวิอรอซาตาติผาตาเลกายิมาซาตูลิคอยติผากะอยู่เวลาตาวิโยออคือเปตาแล้วเลมือทักคะไกติเกแชร์แล้วอชอมือดักไปแพวิโยแม่และยานี้มูลก็วิอยาเชอคอดทอกายูเวลาตาวิอบูจอวิอรอติผากาไลรอยูเวลาตาวิโยนิมาซาตัวปูลิคอยติผาทอกาไลฟ์อยู่เวลาตาวิโยแม่และยานี้วิอยากางะคือไทมิงกอคอลโลแลซึนิเพวิทาปาโตงะคือวิอเนราหุยาติผาทอกาติสลีลีซึนิวิอยาแลเยกาวิอนี้ตะโกแลงะคือมีอคอลโลกาแต่ตาวิทาปาโตงะคือติกาลีลีกาอาชุยอเยกาทาคาเดอยาปิแม่เยกาคอลโลจอดาฮอดาปูวิเชแลอามุนอมาคุลุเชียวิเคลิโยจิแมยาคาเยกาขอมาเจ้ามาหอดะปื้อวิลกุแลมุนาหัวคุลุเชตาวิเคลิโยจิแมลิอวิอเนราหุยาติภากะนี่คือเยกาแมมุนอมาคุลุเชียวิเยกาเพจจตุลามาฮิแลลิมุนาหัวคุลุเชตาวิเยกาเพจเกตุลาเพบอตุคาเมกุตอวิเยกาคอลูแลฮาเลดอซาวิออจึได้ผาจามากาแมจะดาปะตองอ่ะคือติกาลิลิกาเยกาคอนากาดะปื้แลฮาดะเปดาวิออจึได้ผากาทิมาลากากิตุอโปติกาลิติกานาอุติดาวิออคอลูออยากะเดปิดาจะบุญยะฮาวิออยานี่คือชอยานิมาทาบิตุลอตุวิออจึได้ผาจอมาจา Facebook พอมาโกลิไลพอไลจึพอติตอพอกะลอแมจะได้คือเลติตอทะปะตอเยกากาได้กามาวิจิโกมาชุพอชุมิมานาอุเตและนาอุเตเตโกญิมาจอเกปาเกเวเลออเลมุลอโกเยกาขอพะไดเวงาคือชอยัชอมาติลากาฮัชอฮะปะติลาเวเคเลญิมามาซุติเมเคโกงาคือเยกาจอปุเวชอติพะลอโกอาชุยอเวเยเซพาเยเซมาทาเลคาเดยอยาแลมาทิมาจอฮัชอฮะปะติวิออจิติพะตาติปิเลเยกาขอเวชอติพะแลนอหาทามาโกเลนอสาทามาโกถ้ากันว่ามาชิมาบาเลนองเกียวเชียลาวิชอเพวิทัปตอติพาพาลโกเลหาท่ามากาจ้าท่าติแกคือและกาจ้าและกาจ้ากาโดลาเวออยากาลาวิชอบอบาลาวิจิลีกาจ้ากาโดเลบาลาวิจิแม่เฮ้ก็ชุติแกเนื้อเกียวมากาคือคือเอวิทัสเวลาแล้วลีตากจ้าจามาติเลก็กลัวคือปาชอติกอปูหักกาจาลีนอเพงาเพกะญิมาตาฮาวิโยเพบอดอหาทามาโกลีหาทาวอทาวอคือและวอติจาลาเลอกาจาลาลาวิชอชูเนฮือเกียวมากาตุมากาคาวิชาเคติสกุลาวิลโกลีญิมาคอลุชินาจาวิโยชะดาปะตอลีมาวิชอดอปะดะสเวไล่จือวิชกาลิมาวิอายะกะขอวิปะฮะแม่เลอพ่อมิมามาทิมาจอวิอคอลุฮะชอฮะปะติไกแลลิชุพ่อชุมิมากะวิทัปะตอยะดะดอเปดะวิกะคะบีเอจอวิโยเลเคกงะฮือยะกะจะกิมากะเพกิตุลิติกาลิลิกะออยะคะเดปิดะนะอุคะเดติดะและจอดะฮอดะและลิยะกะคะเดเพกะตัวโปติกาลิติกาคะเดหะดะ

0: 吃得到，这是做些破药的朋友。
1: 人的不托家，这是做些破药也吃得药喝了，这是做些个毒药，我不做药了，哎，得了有了大胃药，人的不有了大胃药了，路嘛嘞。อาทุมาที่จืดเจ้าวิลโกงคือเมสเมจ้าอโปดาวิเลกวิอลอยูเวลาวิโยงคือคาเคติเจ้าวิลโกงคือเมสเมจ้าติพาดาลาจูวิเลกวิอลอรู้มาอยู่แม่อาเจ้าวิโดวิพ่อฉันยิ่งเตนิปาจุยจอบานาวิจัยติพากวิโยงคือชอยะแลออเจติจากะมาหลอจิแม่สาเจติจากะมาหลอเจรอบผับมุนอยติจากะมาหลอเจงาคือชอยะออตุคอลูแลติปูจาวิชออบูจอเวงาจืองาคือคาเปเอกาจาจอวิโยจิแมออเลสาเลรอบผับมุนอยสาชูเลวิตามีติพาจะเควิออเจติปูเลลิกางาคือติแก่ขอจาจอวิโยจิแมเลติเจติจากโกมาดะเจงาคือออเราซาอยู่เยตุวิออเจติพาชอจาจุดอตุอบูจอเวงาจือชะได้พาทาลูวิโยเจเคโกเลยันยิงาคือขอญิเวติยาธายาไอยาเนติพาชอรอบผับมุนอยจะมาจาเปื่อรอย้ายติพาอาทุมาจาตุถะจากวิเลโกโกย้ายติพาชออวเลชุติเมียวิเลไซกรอกวิสาดีเอติพาไม่กะคอนุอวชุติอาวิโอเควิติพาถาเจติจึกเลวเควิจากไอมาวิโยมเคโกชบุญให้ย้ายด้วยติพาก่อนยิเวติยาธาย้ายชออตุชูวิอานาเทมาวิโลจีแมงาคือช่วยยาเลเล่นี่คือขาเคติจาวิโลกัวนี่คืออตุกะโอเคแผ่เวทปาโตจาวิโดวิพ่อทกะอายุจาวิโยมเชิดปาโตเรียงคือกฏนิเวติยาธาเรียงคือเมชิเมจ่าดัจจุอปูจ่าจวิอจุติภาอาทุมาจิเลโนคุชาลาไรกาลกัวชิตุโยเลเตปาปากุวิโยก็พามุโนโนเอวิอจุติภาอยู่แหะวิโยจอเลโอเคกุกะไรกาโดวิเลแครอทก็วิเลวอรมาฟุนเนวิโอเควิติพาเจติเมสเมจ้าอปูดาวิแตดอวิโยยาคามาเฮเจเมเลรอบผับมุนอยไล่จือจอเสเลงคือเมสเมจ้าดาดูอปูออลอติเจอแลสามาอยู่เจแมสามาออคลุทอกะเลอบูจอวิโอเจติพาไล่จือจอวิโยมเคกอสามาชกางคือเมสเมจ้าดาดูอปูวิตามินติพาปิลาวิโยเจแมเพื่อเลเลว่าผับมุนอยน้อยวิโอเจติพาผับโบการีก็เวเลกูจ้าดีวิเลกูจ้าโอเลกูจ้าอปิห้อยเวคติเลหัวจ่าลีจะได้ผ่าท่อกางาคือเมสเมจ้าอปูดะเจวิจ้าตูเพวิโยจิแม่แล้วก็ว่าผ่ามุนอยจะได้ผ่าน้อยวิโอคโลสารต้านอนุมูอิสระก็เวเลรูทีนก็เวซีเซนทีนก็เวอบูจอวิวิตามินเลสารอาหารจะได้ผ่าจอวิโยจิแม่และงาคือช่อย่าเมสเมจ้าแลเลสารต้านอนุมูอิสระรูทีนก็เวจะได้ผ่าทาลูวิโยเจจะดับปะโตเลงาคือเมสเมจ้าคดดักกาเลวเมคดโมปื้อกาวิลกวอวะผมนวยงาคุลาปิตาเววัวจ้าอุวิเลวัวจ้าดีใครเตลอหัวจ่าเลสามาติผาเลอวัวมาพุนเนียเวว่าเควติผาคดจ้าจวิลอจ้าถูจะได้ผางาคือเมสเมจ้าอโปดักจ้าวิวิตามินติผาจวิโยเจมแล้วชีวิตออกคู่กับจอสิวิโยจิเมเล่กาอุสก็เวเล่กาอุออกคอลุเซวิโอวิติผาท่อทากแล้วสังกสีได้ผาจอมาวิโยจิแม่เคโกทากแล้วสังกสีจะได้ผาเรียงคือเมสเมจะมากาลุยตูจอจะได้ผาดัตูอปูกาปีวิโยจิแม่เคติแลเลอิชิมาชิได้ผากับจอสิลองคือเมสเมจะดัตูอปูมาพัสเรียมาอุสมาจูสจะได้

Hoka dabi obu jovi o te pa mes me ja obu jovi yo ti me ja jovi o te pa lo ko ka de ja jovi yo le ma ja jovi o te pa lo ko ta ja me ja vi do vi che de pa tho jo lo ku lo nga hu so ja pu vi lo ko obu ma che ga vi yo ya kha tho le ja pu ja lu vi lo koนี่คือลาหูชมคอจอแม่เลยวิบะตัววิโยเจจะถ้าปะโตเจาะหลอกคือลอยวิออกคอลุไงคือยาสอนจับปุ๊บวิโยแม่แต่ก็แล้ววิออกเนี่ยลาหูยาติผ่าท้าอามาติจือจ้าวิลอกกุไงคือเมสเมจะดาลาจูอปูกาลาวิเล่ก็วิออกลอติผ่าอยู่เวลาแหละนี่คือลาหูยาติผ่าท้าชิลากาลาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4 ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3 หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100 ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3 หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันก็จะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117 หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบฟเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117 หน่วยของบางพัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้ม เข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆค่ะตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็จะใช้ช่วยด้วยแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองไปใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทางนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงยังไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนน แต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็การที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: จะให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชสาวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคุมโคลนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเซี่ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม J, K และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน DR คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบที่1การันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวัสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจากฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อศูนย์คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup Escola ครั้งที่23 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เซต25-19 28-26และ25-23 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15-10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
3: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้

0: LMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซต2ต่อ6และ0ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แทงเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลายคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่18-22กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมี

0: มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาด หรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เจนาวันเจ็ดเซโอจังสูนโอโซสาเบเซนสังอัตติเองไม่แย่แสงโอไปปิ้นหอเจนนาหอนาเวนาคอยสิ้นโอบุยลาลุเวเวเตียนาถ่ายสิ่งเจ้า

就在都南的发财哦，到八大别藏藏比亚米修变本有那大修亚姆杨庄家那边杨路这也没见谁见你那去那样听哦你谁见谁你见样修变了yam thiu hai nha na lon hai u thiu in ve thiu ti ta phat en u chi ta yau thua da o te thiu u thiu dam pia ve pa o taน้องข้าเยซูหนูไม่กลัวเหมือนนาลางยุ่งมานอูมานติงเจ็บเอาสูนตวังเสียนินเยคุยจิตดิวเฟปังยานานโตเอตเมสุนตวังอะเสกันโยสิอะเจนะโยเมตุโอซอเนตังยอทนาแมบงเตโอคุณแก่งสว่างไม่เจียนอินโอชูยามตู้เวเจียนินนาอีอาเจียวเฟ่ยโอเปียวอย่ามีโออย่ามันซอยเซโอกีเตล่างเวเขาทินนาทินโยวิเยาสุยขานาลวงสุยโยเสียงขานตินเวแก่เลียวชินสังเนี่ยมาโอ้โอ้เฟยเลียมนาเสียมองสิงโอกาวขอตู้เวสานโซนาเปียมเจจังโอข้าเสียจีอาเวียโตนานโอเนียนกาเจนเวปูนเมียววินสวงแอลิตาย

这就那恩啊就够哟呀都为也那林那就就也也都老金就恩太走浪家的店不那见有困难就有人谁不知见哦哟求他保到他当的就一就那怕结烟哦林就叫为一位东楼叫太愁死原来爱求在阳秀为一年我用本恶金大天色才久天年年世世纪那么用本恶不啊冰那北国满大屋有北国北大大蒙和齐儿金都就一都就先哦大唐金哦ย่อวานเปเสียนตายทั้งสิ้นอย่างเออผู้อีปินยามโลเวเจียคูคนโซ่ตา

不是酒楼大暖哎哦喂望一列景品所见黑的

你带那听酒共有哇哦一朵明朋友也在哦北

点半，听见哦哟，八九没二被当流水，表金流火金江湖凉。เป็นทางน้าเมียวตาน้ายำเป็นแม่เมาเยาเมาเจ้าหาจายตาเปิดเท้าไปเที่ยวตีนอาเยาแทงเงี้ยเชียนโอ้ไหลยังเสียมนาจริงตัวเกียร์

0: 呀，某家嘛，
1: 正
0: 正哦，啊，烟林那烟就某烟呢，马儿哟，可鲁伊某那烟呐，大可怜。คิดมาคิดเมาหยานตาคิดเนี่ยอย่างเออเปลี่ยนเออมาทำบอกก่อล้อตาทำมาหนาหน้าสีโตเจียนอยู่สิมาดันเท้าเสียนนาเป็ดดิวจะนินโลเวมาสองอาตาเอปัวเนี่ยหินเอ้ยเปฟังเจอินโลเดียวมาคู่โลดิวเจมเสเปียวเสียงอาเปียสุนเนน้อยโอ้ยเสแมงเสเปียวโลเสวเนียกว่าแห่งคู่เชียวเวห่อ

ันเบียสูนนะโอตายยะจังอะดาเปียสิขมาสุนโอเยจันหล่อเตสุนโอเหมือนเทียนอยู่แล้วโอเปียวตู้เปียวไม่กิ่งโซเขียวเนี่ยโตแล้เสื้อมัวโลสุนเชื่อเนี่ยโอจังดาบสางาเตะเชี่ยเนี่ยจังเชื่อเย็นนาสิวเปลี่ยนเยื่อไปสุนเหมือนโอตายดาบเปียวิสุนเมื่อนาตานั้นเนลิวโอยต่อเอ็ดหล่อเตสุโลเมื่อนเขาจางโอเฟียวยามเจียววิท้อหอนาสามโตเนเชียว

งโสยามาเสียนเต้าเล็ดมอโลเวนนานตัวละคอยฟ้ามตาเย็ดเอเสเปหิวเราสายต่อรอยินตัวลุ้นเล่าสั่งมาเปียมาเสียเทียเสียวิเนเดินโอเอ็ดเมาเปียมปุ้งเยาเรเทียตองโอตาตานาปิวตานายังยามเป็นโอตัวเอ้ยยามโลกดอยตัวเลโอฟังเย็นดาวทินเปลี่ยนยามเปลี่ยนเย็แรงเงียนแปดเซ่ด้วยเมาเวนโอโอคอยยามหิวด้วยเสียวเงียนนะนานสิงแล้วเสียวตายจะตายด้วยเสียวเงียนโอเปี่ยมเททินแห่งโตไม่ตาโอ้อ่อนโอ้ยทีโซเตวันโอลางยามเท้าใจแท้เหยียนาโซโซไม่ต่อมาเอรเซจอยโอฟเฟคงสู้ไปหอต่องายามวิจิโอยลายจางสยามโลเสียนเทก้อยโอเสียนนอเวนอูเวสิเนียนาทิเวียนเนียเจียวลอยทิมเอสิลอเนียนทั้งเปียวโอ้จอย

0: ลอซื้อเตียนทายเหมือนสังโอเทียนนอสิ้นเจียจัวเตียววันอู้แงห้องเล่าตาเอจ่าสัตย์โอวิจังเตียโอเว
1: กีตานาเองถึงสัตย์จังนะตุตะหนีเซดาเบียเวเสียนนานินนาเยตเซเนสุยโอเอสิญุนทอน้อยโลตวังสู่ไฟโอสูทิ้งอยู่ในท่อสุนนะเสียนเย็นเย็นโอ้ยสุดเสนนันโดสิ่งที่เสียโอเกโนอินเดีย

เสียนโลเมียวแป้งสีนาโอตาโนกินอาเย็นอาเย็นโยอาซอยเสียสังโอ

南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。放大轮流为困命无边，我受为

Yeah. ปุพินิพพานสิงเทสินิทองสิงอาเยเมเนยโยทั้งสายเสียวลูตายสิงคู่

多娇的我想哭的几年啊好年年

年皮肤大呢桑啊咋的爹啊到咋发呢你养爹他念呢

Hello, nhìn khi phụ nữ vết chiến nhìn ô thiếu có tỏ giờ.

se lu lo ta tu ji o tiao se ki ma pa lo da.

tìm thương mãi ô tiêu bàn lưỡi nét tiếng thà na yêu tiên

0: Dios te conozca, tu fiel. Siempre te llama, Dios mío. Mãi sai có bên hàng miêu ta nô sư tang xiêm xin thắng phú nhé xin
1: แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
3: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัชนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์ สทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลล์และเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100ถึง250มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: กว่ากว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Да не

Ay, mama.

يا ابوك يا

0: Кена.
1: О, Кекенеша, ты маня несёт меня.

Azi avem ania, tete și ageau, itimea.

0: 的那种。
1: 啊，你借我点面啊，我落了。
0: 呀，是子女是啊，爹妈那哦，咋的？一咋个？啊，走到。

啊，咋地呀？咋咋，对咋？我，嘿，天呐，是呀，明年学做，对咋个？天天写字，一对咋？啊，学业。

0: Ah,
1: 我是在你身上，我你身边，你是在一座边，马座。

0: Mangana nyeshimamo isakya atamo.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา22นาฬิกาน
9: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา22นาฬิกาชาววิสาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
11: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางเงินอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำ นื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเราน
5: อกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
6: สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมบทเพลงเพราะๆนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับในการรับมือฝนตกหนักนะครับในช่วงของวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569นี้นะครับก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็อาจจะทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนรดิศรก็ได้มีการสั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและก็ถ้ำลอดนะครับหากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดอันตรายก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดพื้นที่ทันทีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับรองรับประชาชนที่อาจต้องอพยพพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นให้เพียงพอด้วยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยนะครับนี่ก็เป็นทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการรับมือฝนตกหนักนะครับในช่วงของวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่3นะครับเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันที่28มิถุนายน2569ก็คือจังหวัดตากและกำแพงเพชรวันที่29มิถุนายน2569นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรวันที่30มิถุนายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตาก
วันที่1กรกฎาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดน่านและจังหวัดตากวันที่2กรกฎาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์วันที่3กรกฎาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดตากน่านพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569นะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของพรบลดโลกร้อนนะครับซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการกำชับในการเร่งในเรื่องของร่างพรบลดโลกร้อนเดินหน้ากฎหมายเพื่อที่จะปูทางให้เศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับทางด้านของนายชูชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการกำชับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและก็ประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพ.ศ.ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างครบถ้วนรอบด้านและก็ต่อเนื่องเพื่อให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายมีความสมบูรณ์และก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและก็ประชาชนด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายเข้าสู่สัปดาห์ที่8โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งหมด4นะครับว่าด้วยการจัดซื้อกองทุนภูมิอากาศซึ่งเป็นกลไกทางขออภัยนะครับซึ่งก็เป็นกลไกทางการเงินสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อที่จะรองรับการดำเนินงานของทุกหน่วยงานนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะมีการเดินหน้าเพื่อที่จะสนับสนุนข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อที่จะผลักดันร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์และก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

เราก็สวัสดีการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อกันนะครับซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้มีการเร่งในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้มีการแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้นะครับซึ่งทางด้านนายเกื้อกูลมนัสสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงละดิตาฤาชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้มีการลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรหลังจากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ก็พบว่าความเดือดร้อนนะครับก็เกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ่มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

2569นี้นะครับซึ่งทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามและประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังตอนนี้นะครับออกสู่ตลาดได้แก่ข้าวมะม่วงลิ้นจี่หอมหัวใหญ่และก็ลำไยเพื่อที่จะเตรียมมาตรการในการบริหารจัดการผลผลิตและก็รักษาเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรสำหรับลำไยนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีพื้นที่ปลูกจำนวน 441,028 ไร่โดยอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอพร้าวและอำเภอรอยเต่าซึ่งขณะนี้นะครับผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและก็คัดคุณภาพลำไยสดช่อเพื่อที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป้าหมายจำนวน 5,000 ตันภายใต้งบประมาณกว่า15ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยกันดูดซับผลผลิตและก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการกำชับในการดูแลมาตรฐานเครื่องร่อนลำไยโดยศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายและก็คุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำถึงแนวทางการขยายตลาดลำไยส่งออกรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูปที่หลากหลายเช่นลำไยฟีสดรายนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมการแปรรูปขออภัยนะครับก็จะเป็นในส่วนของลำไยฟิสไดนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมแปรรูปที่สามารถคงรสชาติแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับลำไยสดและเมื่อที่จะแช่น้ำก็ยังสามารถที่จะคืนรูปได้คล้ายลำไยสดและก็มีจุดเด่นสำคัญก็คือสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาได้นานช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและก็สร้างโอกาสทางการค้าในตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้มีการแนะเมนูที่พระฉันได้นะครับซึ่งภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการแนะในเรื่องของการใส่บาตรอย่างไรไม่เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจเมนูที่พระฉันได้คนถวายก็ได้บุญนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงษ์อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและก็หลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยมีความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเนื่องจากไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้เองและก็ต้องฉันตามที่ญาติโยมนำมาถวายนะครับซึ่งก็ได้มีการแนะนำเมนูใส่บาตรที่ดีต่อหัวใจนะครับได้แก่ผักลวกผักต้มปลานึ่งปลาย่างต้มจืดเต้าหู้ไข่ต้มผลไม้หวานน้อยและข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ส่วนเมนูที่ควรถวายแต่พอดีนะครับได้แก่หมูกรอบข้าวขาหมูอาหารทอดน้ำหวานชานมกาแฟขนมหวานจัดอาหารเค็มจัดไส้กรอกและอาหารแปรรูปหลักก็คือในการใส่บาตรก็จะต้องลดเค็มลดโซเดียมลดหวานลดน้ำตาลลดมันลดไขมันอิ่มตัวเลือกเมนูต้มนึ่งย่างให้เพิ่มผักและผลไม้อาหารกระป๋องเลือกได้แต่ควรเลือกที่สูตรลดเค็มลดโซเดียมลดเค็มเท่ากับลดเสี่ยงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและก็โรคไตอาหารสำเร็จรูปนะครับเลือกได้แต่ควรเลือกที่ลดเค็มลดหวานลดมันอ่านฉลากก่อนซื้อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการแนะนำในเรื่องของเมนูในการใส่บาตรอย่างไรไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเมนูที่พระฉันได้คนถวายก็จะได้บุญนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
3: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไข่ไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภักดีราพรพิญโยทีมข่าวสปทนครราชสีมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
4: นายสันพิษบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการ

0: และการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริณภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สารคดี

0: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

家的有面呀，走年那年，我老的谁呀？哦哟，见头的长那秀，快头的老家丁。最快啊白正好正好

นทางนามีว่าเคลื่อนไหวเฟียมเวลาเนจานาเฟียมาเนียนเมฮีวาดาวเนียนเพ่งสูจ้างสูนเฮาทิ้

กณฑ์เฟยุลาทัศเสียนเฮาโอบยอท่าแสงเบียวเสียนาดาลุงเงตเตโอเซนตาขี้ปาเวโยเจ้าเฮา

ตุนานเตรียมทายเยมากวยเจ้าเยมตุนเนริวโอดโดธนายางสิวเซ

โลกว่าเลี้ยงหินาไปเสียมอนินเนาะเจ้าเจ็บเบียวตายตาตุ้งเงี้ยต่อโลยันต่อกวยเลยยันคนลุ้นเฮาเปลี่ยน

ดดูเสียอย่างแล้วอย่างไม่เท่า

ध्यानप्याना यम एव यम काम्ये बुलो जो जो ते खोना निन मिल्योना

อย่างเนี่ยนาตุ่มโยวาโอเนี่ยนาแท้ไม่เปิดไม่ห่อหูนอมีนาตาเวเจียเลี้ยวมโยนปวดนาโลจัวดาบเดชะโลจูเมียนเสียนาเออ

โยธาเหมือนมิวฮาอุนฟิวโยเวเปียนาเจียอิเมเนเชียวเลาทิมเดียเตคอลโอมาเวเน

พิยานาเฟียวอย่างจริงเออทายจินเยนายินยางอาเจียวเจียวเนี่ยวาโลก็ว่าเยี่ยนยางเอ๋ไหมดาวชอจัวแห่งเสียงอามิวปินนาลิวเลาหัดสิงคุณาเศษเศษจะเออแห่งหัวเจเวทานาปีนาต้องเทียนเยเจียวเลาเบลเยียนยางเออเย็นนาต่อเอ็นตาขี้อาหูขวาช่วยเสลอดับเบียดเฟอร์นาเย็นโอเลเออเฟียวเวเซเวเฟอร์นาเย็นน้ำมันยินยอลาปวดมอมินลอสินเวคู่เฟียวเจียวยาเวงีนาวันคู่เจียเนี่ยเนี่ยเราเฟียมตวงอ่อนล้อเวเฟียวเนียนเออลวนเจียวเปียล้อนี่เจงาเป็นเปียนาคุยเราขวาเยาเยาต่ออาเยาเบลเออเยาโชเสวตาขี้อาสองควาเนี่ยเชียวเลาเรื่นท้าเลียงโลนินป้าแมงโอเตียวตาขี้อาเลียงควาเจียงเชียวเลาดับเปียดโซวินเวเสฮโอเตียวเจ้าปีอาเวเปอนาวินเจตัวคู่เลาบายเงินจิ้วเก่าเวแฝกขวาโออย่างตาขี้อาหุ่งขวาเหลี่ยงสองอาเสาฟังคิดเดียวโลเงินเท่งเก่าขวา

เสกันท่าหลอกท่าทั่วหนีขวาอู่ยางต้องจ้าเพียวเสียตุเลียงเงยอุ้ยเล่าตาหนีหงฟ้ามองแมงเอ้อแสง

ยาผิวเนียนาเตียนคนหออย่างจาเลเตียนเฟเตียนแรงที่เบาไม่ลาใจนาตีงเตียนแรงเออผิวตูนชีเวียนาชิวเวแปลกทุยงาคู่เรายามจีนเสียวต้อยตรงต้อยเออทิมกว่าเนื้อแปลงเสียงาเสียงเสียงเย่ตรงเออเลยล้อที่ล้อจังสงสายเสียมข้ามที่หน้าตายสิงาที่ไม่อยู่เพื่อเตยเสียงแล้วที่งาเตยไม่

ันยันเดียกูโอเปียวเสียนเธอเตยเจอาเดียตุเนี่ยกูแล้วเปสิทาเดียคนเดียวโอดาวโตยานาคิดใจเปลี่ยนใจโอเสียนเธอ

หินตาแปะลอลินกิ้งโพงเอ็นแต่ขวาหลอดแต่อาเลียงฟังอยู่แล้วฟังขี้หุงอินหินเดือนเอาตายส่งเจ้าเหตุตัวมาเย็นดีแล้วหุบเบามาเย็นยำปุ้งเอาวางต้องจ้าอ้อยมองอามานำเยี่ยวเราสิ้นใจหยุดผู้ทิ้งอ่อนเฟียมสิ้นใจทิ้งลูกเสียวเย็นเย็ดต่อยแล้วมาหนาหมายเยาว์อ้วนเฟียมโอเจเสียวท้าเย็ดนี่หนาขวาตองหนาเมียนแล้วรอแต่กินหนาเสียนต้องผู้โอเจียมซอยดาแม่นี่นาจริงจัดสานาฟุยเลิศต่อเงินเจอจางแล้วซอยคอยโอ้ความ

ามสุจุนาจะตายอาปะอินเยเจโรยามเฟยามฟังอาหายติวอาอูฟิวแปงคนเสียนาเจวะยามจามใจแล้วเยียตาแห่งเฮาชุนเชาท้าเปียนาจิวอาไม่ว่างแปลงเอาเสียวท้าเจฟิงนาตายจิงตู้โอแห่งแห่งเท้าชุนตาเสียวชุนเย็นเอาหายเตะตุ๊บแปะแม่เสียมโอ้เสียม

0: Cục phơ hóa giảm có sử dụng biến đỡ mẹ bàn tháo xin nàn thuốc ô dù Bùi cô ngã mẫu nhà nà thanh biến tỏi là tiểu tiểu nhạc tía biến chiêu hàng chỉ nhớ đình kể nà hình phạm to lớ phạm to bè liền chiêu sáng hậu biểu phạm to bê cha nà khoa tài hoang nhà chỉ ở khủng hoang á nhàng ở nhìn qua nún ở tàng đắp giang á xuân tàu á phiếu tư nhê lờ lô thính tụ lai lô tê bèn hỏi ô yàng xanh pha mã ta pha mã bè khoa tu pha nhìn nhu nà ô mấy dung nhàng lờ nhìn quê quân ơ yàng siêu pha lại tô tại các nhà sĩ lơ
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
9: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
2: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มังซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซอง
4: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái tù

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อสะไหเตียยัวมอมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใจเกยมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจีหยีเทียเจียจีเชียดอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะเป๊ะศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป๊ะอ๋อยิจีเปจิจีดัวนอหลักชิงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกหลอกยิงยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปอ๋อเป
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผ
3: 胡得求胎的路线真美可以要求求摸给包住给起方能找到上行神言梦到歌通白胡路线真美要令子上人落落弄多到尊到苏东桌上说胡得求胎的路线真美尊到东北苏东顺之北我想找顺找意老师顺桌哦哦不老找一只想做啊

说蝴蝶球胎的路线真美，路时候哈路梦一路被哈欧扎杨森族被哈头时候主顶主招顶杨庄都被哈头时候狗香顶主狗鱼顶昌等的山 AM A 一千八百香蕉兆吉罗赫的诺梦要被路梦说了说干农道。ย่อทรงอีจงนะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีเน่งเกาหยีรู้เจ้าหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้หยีหลีสาเก่าเปล่าตูจ้าคือกังนู้นวลหยอกกาปีกินย่างจัวรู้หยีหลีสาเก่าจื้อตูจ้าคือกังปีกียอดเละชงนัวหยอดเน่งชงดอกนัวกุยอจัวเสงว่างรงชาจอกังจอนตูสุต้องจัวฮันลูมงดอกลูเสงเจงใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจังสวดเล่ามาอ้วนได้นัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาดอกนัวกุจัวเกาลูชัวใจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอทอสวดเล่ากุเมงกังลูใช้ฮันลูนงย้อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์อวดจอมดาวจัวเมจจัวเลงจัวถูกือลุนรุกุญออัวพงยืออัวเกกูหวังให้เจ้าสหตาสวดเล่ายืนรุกุญออัวพงยืออัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองเดลูเสียงจังใหม่ซื้อมองเตา

จวนซื้อหนัวอยู่มั่วอีจ้างสูสือเจ้าหลู่ถังจัวเป้สดเหล่าเตาเป้าหัดจุนเตาเกือจ้อหนูจื้อกระทรวงมหาดไทยปั้วเตาเคจ้อศูนย์นำรงธรรมทงปลาหูเตเชือไทยห้าจหูเว็บไซต์เกือรับแจ้งเบาะแสเดาจ้อต้นหนึ่งเกืออวดฉู่ห้าจ้อต้นหนึ่งเกือเตาใจเก็บปวดจั่วลูนเตากรณีคือมั่วขบวนการทุจริตเดาเก๋ซื้อเสงสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้อต้นแห่งอัวข้าราชการเราชื่อพนักงานท้องถิ่นมาเจเลช่างหนัวนุเจกู้เตาถั่วเตาฮาเลหนัวหาตากรณีเตาคือจ้อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเตากงรูจัวจ้อหนูชื่อคือย่อตัวกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปัวเตามงชวนจวดเช่าเฝ้าเจาเลเก๋กือมั่วเปเสงร้องเรียนมองมาปุ๊กกูเตาเช่าเฝ้ามองมากุนชื้อหัดตามั่วเจ้งตาเล่นเด้อมาชะเลเตาเดเตาจ้อต้นหนึ่งกือย่อขบวนการทุจริตเด็กเก๋กังกือซื้อเสงสอบแข่งขันเพื่อบรรจุต้นหนึ่งมองอัวข้าราชการและชื่ออัวพนักงานท้องถิ่นมากู้ยึดเตาจ้อพยานหลักฐานชื่อหาจ้อเจ้าหน้าที่รัฐกือเตาอัวฉุโลจ้จ้องเกิงเก่ามาขอนัวนุเจกู้อวดจัวเปเสงจ้อจ้องเกิงเก่าชื่อมวยเก๋จัวซาจัวเดอเก๋กังคือยัวลูซื้อเสงอวยอีตูข้าราชการรอชื่ออัวเฮาหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาวิเลนัวนุเจจ้อหนูจื้อกระทรวงมหาไทยปั้วทะเลเตาหาตายัวจู่เตาเคศูนย์นำรงธรรมทงประหูเตเชือไทยอ๋อฮาจู่หูเว็บไซต์กวดจ้อเปเสงคือเตาใจเก๋ปวดจัวรอชื่อจ้อเปเสงคือปู่ฮาตามัวเตยังคือชื่อจองเลคือการทุจริตคือต่างชื่อหนัวคือสั่งสื่อชื่อหนูเจมัวเป็นสื่อเกาะมึงเตาจัวจ้อหนูจื้อปัวมาชะเลฮาตาเจียผู้ว่าราชการช่างเจ้าเจ้ารู้เสียงทงประหูเตเชือไทยยัวจู่เตาเคศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัวแต่ละพื้นที่ฮะหูเว็บไซต์เอเจียจัวจ้อเปเสงมั่วเป็นสื่อเกาะมงเตาจัวจ้อหนูจื้อปัวเราชื่อเตเถาเล่งตือกือสังเดาสุต้องทอเกปังจัวเราชื่อเกาะมงเตาจวนเดาศูนย์ดำรงธรรมย่างคางลอยกู้เตาฮะจวนเดาตุมเบอร์สุต้องคือย่ออีจื้อเจ้าช่างมากู้หอมมวยจะหลุดทางอวยเกเป้าเลยหนัวจัวเป๊ยจ้อหนาจื้อกือตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

ทลิจงลีลวเตถาวรามาซาตาลีนอเจโชโชนูหนึ่งเทลิมูดอปัวต่อเตเกียคือมูดอปัวต่อเตตาลามูนูเตพ่อค้าแม่ค้าเชและซาตาดาจีเจนึตัวใหญ่มูนเทียเจ้ากับเตาตัวเราเลยอยู่เจถาวรามาเป้าให้เตียและซาตาดาจีเลยเจรามาจมูยัวอย่างเดออีคอซื้อเจ้าเราจอดเอาลูกหูเจยิ่งเตาอีปัวคอเตลอการดูนู่ต่อกาซื้อเจจอพ่อค้าแม่ค้าและซาตาดองบอริจาลอรามายิ่งเถียตัวเราเลยอยู่เตาลีรามาเพ่งวลีนอและเตาอินยนดูเจจอนึงเจจอปีปอให้เตียวจะอินดูนอรามายกขึ้นเจเตอวลุลีละจัวปอให้เตียลูนิงยงรู้อยู่ตัวเลยซื้อเตียชีรามากูยังอินดูนิงกว่าเหงเจจอนึงเจจอกูสาให้เตียเตียเราหนึ่งเตาลอนเถอะหนึ่งเจาะเกคือหนึ่งเจาะเกงกว่าซื้อเจมัวอินูรามาตะกั้มหัวอิลุตาลายอดอกอามุนูเชจอพ่อค้าแม่ค้าปวดสาเตาได้จินจีทองเดอเจมวยอิลูล้างอวยร้องอวยหมอนอเที่ยลีให้เจ้ารามาให้เตียตะกีเลยสาเตาลีเป้เปล่าถูกไกเถ่ารามาเป้าลีนอเจนุ่งเดอรามาเที่ยลีมั่นรงมวยตัวอีถูกไกหล่อเถ่านี่เราจอดเจเจหนึ่งเที่ยลีมั่วตัวไกเดอเจ้ามูจอดจะหอลูฮูวิเศษเจอวยเจตีเปลี่ยนเดอซื้อจะเตออีปวดตัวไกเบลนเดียหอลูฮูหล่อเจอวยเจ้ารามามายิ่งฉอเทียนเดจอกไก่เดอจียิ่งทันทอเถารามาจึงต้อต่อฉอจอกไก่เฮาในลู่เจเจมัวเตตัวไก่จอกไก่ยาหมูป้องเฮาลู่ฮู้เจอวยเจจอกไก่เตออีปัวตัวไก่หลอนจีเทียเจรามาเพ่งฉอจอกไก่ตาจ่าตาจ่าหอจอกไก่หลอเพ่งป้องหมูจอกเฮาลู่ฮู้ตาจ่าตาจ่าเจเพ่งเตออีปัวตัวหลอตาจ่าตาจ่าเทียตีเปียจ่าซื้อเจเฮารามาลู่เจมาไก่จงลีจงปุ่งเกาในลู่เจเลยเถานอเจรามาลุเจจวยรงเกาลีอีลุงกว่าไกลเลยซื้อเตียชีปวดตาเถารามาหยกขวางกาลาเฮาเจนอจินยอกาเลียลูกเขาตรงรงเลยเถาจอไกยามูมูลอลอเจเทลิอวดจอลูกเขาตรงขี้เถานอเจจอนิเจจอมาปอกไกเตยจงลีจงเฮารามาลุเจตัวจิเจอตาลีเถารงลีนอเจรามาจึงมาเป็นสื่อย้อยใจยอมบอกตอลูกหูวิเศษมุนจีเลยเถาจอนิเจจอเขาจอลูกหูวิเศษนอจงอยู่อยู่ตัวเจขอสอสื่อลูกหูวิเศษนอดอหมูท้องเตะท้องเฉยเจเทลินดอหมูจอหัวตายถ้าหัวตายเตาหนอเจเทลีเตาสร้างตู้จี้ตู้จอตู้หมูจอรามาเที่ยลูกหูวิเศษหมูจอหัวลงถ้ารามาจอในลูกหูวิเศษหมูจอหัวลงหัวตายเจหัวตายซาเป้าเห็นลีให้เตียยัดจอลูกหูเดอยังมัวได้จีเตียเตียถ้าหัวตายซาเตาลินเดอเจเทลีเตาเจเตาหัวหมูเศร้าหัวลูกหูเจ้าเถ้าหัวไตตาต่อส่องเถ้าหัวไตจังเปล่งกระเตอร์วัวเถ้าหัวไตป้องหมูเถ้าหัวลู่หูตีเปลี่ยซื้อเจ้าเจ้าเต๋ออีปัวตัวหัวไตเบลนเดียหัวลู่หูวิเศษหล่อเถ้ารงลีนอเจ้ายิ่งจีเป้าให้เตียหัวไตตัวเตี้ยเตี้ยยาตัวตื่นลีหล่อวิให้เตียอีปัวตัวหัวไตนอยิ่งปัวเล่งรงตีอย่างเก่าซื้อเจ้าเถ้านอตันเถ้าอีปัวตัวหัวไตเถ้าเทียลีหล่อชี้จริงก็หล่อให้เตียก็ยาหัวไตกูหล่อให้เตียกูยาหัวไตเจ้าวัวเจ้าอีจงหัวตายวัวยออีปัวเล่งหัวตายวัวตายเขาลู่หูนอเที่ยลีปีชินเต่าชีตัวเจ้าวัวเจี๋ยตีเปลี่ยซื้ออีปัวตัวหัวตายนอเจ้าชินเต่าชีตัวตัวตันทอลีละเถ่ารงลีนอเจ้าวัวเจ้าเลยลู่เตะเฉยจึงมัวหัวตายกาเจ้าหัวตายอีจงตู้จีตู้เตะตู้เตอเที่ยอีจงละเม่เป้สิงเฉดเที่ยลีให้เจ้ารามาให้เตียรามายอลู่เขาปองเดอคอเต้เหม่งนอเตียชียอรามาตัวใหญ่มั่วในลูกหูวิเศษทำลายจงปอเจเจแล้วเชิดเดอจ้าเชียโยมัวรามาจาละวัวละตู่หัวไตกาละลู่เตะเฉอจ้าเถ้าเกอเจรามาเทลิเจจีเชียมั่วในลูกหูวิเศษจงปอเจเทียตอละวัวตู่หัวไตกาเขาลู่เตะเฉินเถอะเออีจงเนี่ยจีกุตินิจาเทียจงพงยืดโซลิงโซตู่ยานดานิงนอเจตาลินอละซือเอท้อวัวจงตอนเดาวัวเชิดเดอตอกิงลู่เชื่อเหอละกงโดโตกูเถ่าปีเราจะเถ่าเสาเกินอกูไม่ยังไงลูนูสานูอีจงพุงยืดเฉดให้เตียอย่าลู่หูวิเศษนออย่าก็ลู่เอียวก็สาให้เตียก็อยู่สู้สู้มัวจอดวันเดชอบเลยจะเหาอย่าได้จีเป็นมาเลชินจีดวนยัดเราจะเชื่อจนจีตอนเดนอท้อเฉดเนื้อจง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: อเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
2: อดอปูแบบปากหยอบโพเนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลยวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ
3: สปสชก็มาเกตาอุชูเคลแล้วโพสาดอนอตอบแผลอันนี้คือนี่ตือละกิจิลุยนี่ชั่ววัคซีนคอติบัตยะชั่ววัคซีนมาเรย์เดินหล่อแล้วประมือโพตะชีนั้นนี่ตือละกิจิกินนี่เจ้ากินโลโทปะผือบานทอมากกว่าสุยอาสุยกระเอชไอวีสุบุลาไวรัสบีมากกว่าสุยชูสุยจามากกว่าเมคลิปมากกว่าบัวอมอโอซิโนตามุตัยเจมากกว่าวันนาโรมากกว่าทอร์แลและสุปูมากกว่าโกปูดอมเมมากกว่าเมคลีเปล่าและอันนี้คือนิติและดิชิคีนีมากกว่าโพโอทอร์เลโลตรอเชอซึกแลเกดอมาโชเตกวีตาอุทอโพเลโลเลตปาสุบาซาบามาตูโพเลตาอุเดสีชัวเดสีแต่ยาตรอเชอเอชไอวีซีกว่าอาทอร์และใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแมส0532853555ใส่ด่วนกมทู1600ดอใส่ด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กระแดวันนี้ล้อ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่าง ในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะหิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออาตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

0: โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแพลือวิทยุกลืนลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลอานาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลนุยนารีกึนาดอบกากอดอบกาเซแพลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่เนาะกึนาดอบกาเซแพเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือนี่บัวกึลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลยเยนาริตือเลอคืนนาริเนาะเดอกะนาเซแพเลอร์คลื่น AM ยะกะยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจาตินีตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาซูมุซามือโอติจาลล้อมือเลอก็การนี้ตกตะละเกะเบมือซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซามือเลอกาเคิร์ดเน
1: าะว่ามีประกันเลือกเรือเวลาอาทาแต่ผ้าอยู่ปะเราสูบโพสุลีแต่เวลาดีเลยก็ลาบวกเล็บเวลเจชมมือเลอกอมเถื่อเลยก็ย้อมหมดเจอเรามาชุโยกินเชิดแซ่ชุดโอ้โอ้เลยแค่บ้านเนี่ยว่าโยพลีเนี่ยเรามาเลยโยว่ากี่เชิญแต่เสร็จว่าแค่ชอตโอหรือว่าเชสูเชกอเนี่ยซาพินอเวลี่เลยเชกวาเชมูคาโซเอตบุหรือว่ากือเมื่อเธอเมื่อสุกัวเมื่อเนี่ยวีแต่เสร็จว่าแค่แบบนี้ตาลูกแก้ตาเดตตาอูหมอกแก้กลุ่มปอกู้เตนากูเนี่ยแค่เนี่ยลูกแก้แต่เสร็จว่าฮับพอที่ก็ลาตาเดตเรากีตาร์กีตาร์พลังคนนี้คนนี้เป็นไม่กว่าเนาะทาร์ดจูอินเนสอาสูบไปในกอลาโบเกลเบลเจชมุลกอมุดเกไออาพาอโมพอเชิดเอาได้เจแต่ละแบบกอลาโบเกลปุบโบเกลกอลาเกลเกะทบเกลอาคอมมีไหมตะกัสยากลิปทาแล้วก็นิ่งเฮลปาเสดพาคนเด็กพมือเมชคันนี่บับกระเจอพมือเมงอแก้ปากือตะปูตะโคไปแดดดื้อเป็นหลอดชิคาบซาบสู้ก็ตื่นเบาคนเนาะดีโซบสู้ตอบถือว่าเนี่ยปกบ่าก็หล่อหล่อประสาทดีเลยคลีเจอตูแต่เรามานั่นลีตะคูตะปัวแล้วก็มีอูเอแล้วก็แล้วก็ฉาบูว่าแล้วก็มหากรอพบเป็นลีปะปากันยอมเม็ดปากันยอยหรอได้มีปากือปากามหากรอบ่าคนนี้ดอกตาสวีดีอยู่กับกอกินากันหน้าเราชมว่าคอมเมนต์ล้อที่จะแชร์เคตเกี

Hage kena do tak baku se no te baka do ta chomi chomo te gargani to ko ko mni no ora o chga no de ke he kena kwa no di so che ke te tho i no le ga me ma sa di so le ko sa cha no mi te po ple mi ba no mi de mi po ni va o ta order kwa te kai de ta to mo sa i ka de ta to mo sa no bi ka sa te po pre tho ba no e jo e ne no bi ka do cho mo ta pi ta ma ta tho ba bi kwa ta kai mu je te mu je to po mu a ta kai kwa ta kai ta mu kwa ta kai ta mu bi ba la le tu lo po ko da เอจูเอเนเลตุเลอร์หุลซาอิลซาเดเปกะคือดอบาลาแกเกดิซอปุญุเนาะดิซอตโดตโจเดเปกะคือตปอมมือวะเนาะเดแม่ทีเลก็จํามาซาดิอีแม่ทีเลปราเลอุบูติลซาเดนานีอามาซาดิอีเนาะเดคือบักเลเกเนาะดิซอเลมอานอเรเตอร์เนาะมาดิจะลอตเมเลชมุตระเนาะดิซออัตเทดาเครียดจะได้เนาะตัวมือเลิกประเครียดตัวมือเลิกประชุมตระบาเนาะปัตเตวดาตาจิตตาเนียโอทวดาเซก็ค่ะตัวเตเลิกประตาโอตัวเตเลิกประพอโพเนาะดินเนจ่าเดอเตวดาเรกตัวตัวเนี่ยประบาดโตที่ลอซาเนาะบาสีญาดิโซเลไคอินีประตูโกตาดิจลอเนาะดิโซบาสีญาลอเกเลประกจ่าอาเหลือเปรเนาะประพิตามาตาเซและมีเลจ่าเนาะประเดือประหล่อประโพปลีประมุประปานีอาแอกุ้ยพอดีเนาะดิเนจานี่ตาก็มีก็จะเนปักแกลเกเซเนาะตัวบาชมูตารัดเลยบักแกลเกกยอเนาะคิดจ่าเนาะเมตโกตาติตาลีเนาะตัวบาจีปูขีตาติตาตาเลื่อนในชมูตะใครว่าแต่โอ้ตะใครจะมาจะเสียจะตมาละปลาขีเนาะไอ้ค่ะเดอร์ตัวปีบาเจเนาะดิเนจ่าเดอร์บาตัวเจอมาเจอละซาเนาะดิซอลเลอร์กระจายเดอร์หล่อเนาะแกดิซอลดอมูบาละซาคว้าเนาะเดอร์มูเดอร์ปานตานีตัวดูตัวเจอละซาเนาะแต่ดิซอลเลอร์คาอีตัวเกาะตาติตาดิเอะกึกแกลกิดิจะแล่ชมมูเดอร์ก็จะทอแล่เนาะเดอร์คอแต่จุดเน็กแล่ละซาคอตัวเจอมาเจอละซาเนาะเกินเนี่ยมือเริ่มตาติตาเริ่มนาทีละโดเดอร์คาอีมาแล้วมาเกเดอร์อาเกแกเกเลอร์อาชีตโนโพเซจิเนาะเดอดิเนจานิเฮริบาสก็หลอซาระระเดอแต่จะละเนาะเนาะตาติตาก็มีก็จะเลออาแฮปเปิดทอเลอร์เพื่อตาอูมูนีเกลเคทอโอเนาะดิจะละเดอเกลเกกยอกยอเนี่ยปุ๊กิดาแวเนาะเซอร์จะเนาะเดิมแม่ชมตระเนาะเกลเกตะไคอีเนาะตาพิตามาก็อาตาเรื่องโต๊ะก็ใครจะเซได้บ่าเดอเปลเมเลอนึกจะนี่สมุทรสามมือเนาะขอเจอเนาะดิซอตนี้ตเนี่ยก็เนาะเทวดาเมลอสุพิซาพรีดิซอเลเวลคุลุกแวออกกําลังกายเนาะเดรูมอสก็ค่ะเนาะดิซอในแลพิตามาตาฮาเกเนาะไม่ได้มีเลอคอลเลอร์นึกแกเธอนี่เนาะบาลาเดไม่มีเลอพอมือเนาะเดคือแลมาริลาซาเนาะซื้อปุยคอสู้แลปุยออตาแลปุยตาเลตามูนิซาค่ะเนาะไม่ได้มีเดิมและตัวก่อนละซาเดอร์วอมอสก็เนาะออมเมออที่เนาะเดอร์ปาเลอร์เนื้อตัวดูตัวจอวินลอกะเนื้อมือสุมุซาเนาะมากระแตเออตัวดูตัวจอปาก็คือตัวป้อมือเดอร์กว่าดอตาวอมูกันนาตาซาวีเนาะกว่าเลอร์เนื้อกว่าวินเนื้อสุมุซามือทาเซเจไม่จะมีบางกระเดอร์เรเดอร์เนื้อโพเนาะเรเดอร์ตาพูดที่โพขาดแล้วเนื้อหรือเมชุยเมซามิญอขวาเนาะบางกระเดอร์กระแตดิซอลเลอร์สูเซสูวาสูพ่อเนาะกว่าช่วยพร้อมตอนนี้เซเจเนาะบาราเดอร์ดิโซเลอร์ชาตากิญญาท่าตากิญญาตอนนี้เซเจเนาะบาราเดอร์คือกระแตกระตอเกเลอร์เดอร์หล่อแผลคู่แผลรอดเดอร์หล่อเมื่อแรกก็จะใกล้ก็ชัวร์ความเมื่อเลอร์อาเลอร์กุ้ยกว่ากว่าเลือดกระกะบาราเดอร์เลอร์ผลิปูลิเซเจเนาะเดิมบาราเนี่ยตัวมือนอกจากมันเลยมาเกเดอร์ดิโซกระกะดิโซถือทานเนาะแม่เมลเลอร์บาก็จะทุกข์ก็จะว่าเนาะว่าพร้อมตอนนี้เด้อทุพาตาเนาะทุพาตาเนาะเซจิเนาะดิซอตัวที่เราซาดิซอประกอบด้วยทำสมาธิเนาะเมื่อเริ่มสู่มือซ้ำมือเนี่ยเซจิเนาะเด้อไม่มีก็คือเลิกบายว่าเนาะเลิกก็คือเด้อเคเนาะดิซอเลิกทุกข์ผาตาเซจิเนาะเด้อกว่าเลิกตัวกระกะก่อนเนาะอีกครั้งนี้กว่าเลิกนะซ้ำไม่มือถอนแล้วจะเด้อนมาวีนซ่ามือทอเดอร์เนี่ยเนาะ
มาตะคาเดิมมาขอแต่คันนี้น้องมือจับบามีเลยอาแกตาล่าเคยเดินกระจานอ่อดอลุยที่จานีเนาะแต่เวลาตัวบาผาเกตัดติดตาเลอเอาโอเรื่องสักกบัวบาลานุสักทีเนาะไอ้แก่แต่ละเคสุเคสะเนาะผ้าเถอะกะมาเลยมาเกเดอร์ปฏิสิญานาเนชมุทารกะเนาะตัดติดตาเลอโอเดนารือเนาะดิเนจานีเรียกตัวตื่นเนาะแต่กูพาเลอเนี่ยแต่ก็เซเนาะดิซอบาราอัตพงปราคว้าเนาะตาพึบปราคว้านุโพนลีคว้าไม่จะมีเดอเลื่อนรูมอสก้อคว้าเนาะและตัวเริ่มปลาเลอร์อัตแทจื้อในแกลกนาเซเนาะดินเนจานี่เรียกตัวตื่นเนาะบาคาเดอตาติตาก็มีก้อจานี่แต่ทีละหล่อเนาะแกลคือถอโอเซเนาะแกลคือถอโอเนาะเดือแกลเกย์ยอกยอเฮือกเฮบาลอกเกย์จาระระเฮือกเฮบาเดอปลาเลอร์อัตมเนซาดิซอลเลอร์ตาตัวเจอมาเจอหนอนบาคาเดอร์บาลานีแกดิซอตตัวเจอมาเจอแล้วตะกึโตค่ะเนาะเฮกิเฮบาลอซาราราเนาะโอเวดาเปรอีเนาะตับเลยเนาะ

Lalu

الله قلب له.

Let's go.

nước lạc nước lạc phú.

นอนเจ้าอสาติสามุมาละเจ้า

¿no? O

这个马多哇，越多那多罗勒，他是过来的勒，他是冷过的，他是喏，过他是。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.th ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเกิดต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งภวิษาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี 2567 จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี 2567 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างเขาก็พูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็ยังคิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี่ยมาแล้วนักผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
8: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีส
9: ซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยางเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเฉลยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน พื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่ง

กับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2 สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอนนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะเดี๋ยวเราก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราช
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440 ครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2 อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับ ไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในถุงใต้พึ่งพาอะไรยำย่างชอบอยู่ท่านจะมีถุงอะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมมาท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloudนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุบประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือ low season การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไป สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโนอัธยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พา74สกอร์รวม3อันเดอร์พา213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39 นางดวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Just Min International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 น.แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 น.วันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 น.ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.และอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.วันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 น.และสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.วันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น.ฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดย

0: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระกติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจทกาไทมิงเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่ยี่สิบข้อ0ข้อฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่ยี่อ้อข้อฮีง่าสิบข้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ha ve obio ni la huya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no khu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชิตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกเตฮะเลเลงาหือละหุคอรายกาอบดาจาตอกไอเชวิโยและงาออโตละหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาไปเพวิโย

อบดาจาวิโยอยากเพื่อฮาติปอทอกาดาจาวิโอหน่อยยาเฉาะขลงอ่ะคือติปอกอกามีลาและชุบเป้าปารุเชตาวิโอวิโอเนี่ยรหุยาติผักแก้วติแก่ไรกาอบดาจาวขลงอ่ะคืออ๋อข้อกากกะดักอิเชวิทัปตออรอเปอร์ติกาเลเลถะตาหุยอยาวิอคโลลาเซจาแล้วไรกาอบุดะเจ้าคโลหะอยู่ลาวิโยแมหะวิอวิอญีราหุยาขาพ่อเชพ่อโรเชตาวิขะคิเพเชเลติกาเลเลทอกะจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้เจอกันกะหุมเมียวคโลแลอ๋อเจ้ายาปิปากะเชวิโยแมและจะขอวิอยากามุยิคอคโลเชตาวิโยจะรับประตองคือติกาลิเลกามุยเซมาคัสปอตอลาตาเวอนาอกติพัฒนะคือต่อดะและปูกากะกิตุจาเวดอวิเชวิจวิเตจิลิลิพอกาอายิเตเลออาชิยอตุยอยะกาคะเดญะสาดักิสิแมและยันยิเวียวยะแลจิติซอคโลสุญญยันยิแลขอฮาปาจูฮาปาคโลยันยินิชิหิญีกะนเปวิโยและจะขอญิหินิชิขอขอมขอฮาเวียวเวียวญีราหุยะติภาโอติฮาเลเลวิโอยะฮินาริควัยตะแลกอนาริทะคะไกติฮาเลเลงาฮุราหุขอไรกะอบุดะจาวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮสติไลพองาฮุราหุขอตอกไกเชวิโยปุตะแลนี่พอเตพอลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออนีลาหุยาติภาติแกลาหุคอพอนาเลอเนคือลาหุชอเจออคอโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อฮาวิออยาอคอโลทอกะยูเวลาตาวิออบูจอวิออลอติภาไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกะออคือเปตาแลออเลมือทาคาแกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแมฮาวิออวิออนีลาหุยาติภาโอเชบติจวิเยกาและอาชวิติจวิเยกาคาเคติปุดะเลอาชวิติจวิเยกาและเลจัตถาดอทาลโกเมฟูมอดะเลติแกพุลอกหัวออกามือจาวิโยแม่มาแม่กาเลติแกเมฟูต่อดะและเยกาคโลนาอุติดะวิคอสัยติและเลติแกออกามือจาวิโยอาชวิติจวิออยาคโลเลงาฮือเยกาตาวิออคโลกาหาดะแปดะแลเลนี่ดะมูดะวิทัปปะตอเลงาคือหาดะแปดะวิออจิติภากาฉบติจุยะเกนาโลจิแมฉบติจุวิออยะแลตอมิตอคานอมือโกนอจางามือโกงาจาเตโกลิเยกาติเยกาโคโลเจติฉะกานาอุจจะมะกะติดาโลจิแมอามาติเลโกโกฉบวิออยะโคโลเยกาโคโลเลเยกาวิออยะทาฮิยูเกเวอะทุมะเลเลียทำไมลีโนโดโกเยกาคอวิออยาถาฮิอยู่ไกเวแลโทรศัพท์มือถือแผวิจิแมไลยาเลียอาชิโยเยกาถาออยาปิมากาเลียอัตโนมัติถาออยาปิเวเลก็ก็เลยโทรศัพท์มือถือถาออยาปิเวเฟซบุ๊กลีกูเวเลียไลลีกูเวยูทูบมีเวเตปาโลโกซีรีเกาหลีเจเลซีรีแฮปปาเวเจออฮันเวเลวเวถาออยาปิไม่เวอยากค่ะเลยซีรีส์มากโก้เฟซบุ๊กมากโก้ไลค์ชริพาเนื้อหุ่นท่าเลยกาลามากาแม่เลยเนื้อหุ่นอยากกับขอปะฮะจอวิทยาท่าโอ้เจอชริพาเนื้อหุ่นอยากกับขอโลจอตาวิปะฮะท่ากาลาเกาล่ากาลามากาเลยฉลาดปะโตงาคือเลยอัตโนมัติจุดท่าอพุแต่จอวิเลยเลยอาสาติเชวิชอเลยถ้าอพูนาบัตเต้แต่จะเวลอเลไลกาโทรศัพท์มือถือถ้าเลยอพูนาบัตเต้แต่วิทัปปะโตเยกาโคโลนาอุมากาติดะมามุดะวิทัปปะโตเลยหาดะเปดะวิออจมานะและเลยมาดะวิตอคอโยดะวิออโคโลยูคาปุวินิมาชริภากาอีไกและอเลมุโลโกเยกาพะดะวิมาจาจิแมจิบินิฮาเลยเฟซบุ๊กมาโกไลเลยเตโกติ๊กตอกกาโคโลเรานะเรียจะได้ผัดผัดต่อไล่กาอาชิโยวินมาอยู่ติมากาโลจิแม่ที่ผาโลโกมาโนโลจิโกมาเยกาจวกาเยกามาจวิเคลีแต่แล้วเรียติดต่อขอยามีฮะดาดาวิมโกนาอุจเตเรียไม่กาชัวฮะไปดาดาวิมโกนาอุจเตเตโกเรียชัวยาชกาหาคาถาคาถากันเอาติดใจคนยิ่งมาชกับแตกไปปุ๊บเราแม่เลยจะรับประตอวิออนยราหุยติพาวสติตาแม่ Facebook เลียไลน์ TikTok จะได้พาถับประตองาหุยกาถาติพักไปเวมาเจ้าแม่เลยฮัทโชฮัปะ

yeka jave ija je yakha yeka badai vichaga the ko ma viche ko ma te te ko choya chaka yeka ma jaga lo je yeka ma ja vi okhu je ti ka ma ko he le te phalo ko yeka joka ya ma ko jo ya jo ko tu a ko vi je he le te te ko nga hu thai ni go ko lo che ti khu pa halu a phe la che o me le ya e pola vi ma ma le o chomo ga ti ma kai vi na che ti khu le ja pa mu ni lo ko ka yu mu ni o ko lo pa halu phe che o je chomo ma vi mu ni phe เวนะเดจะปามยอคโลยะกอยะเนอตุลากะติปาติภาชมะลอวิโยยะกอชะติคือเลจะปามยอคโลรัฐบาลมีพอกะติปากะอะครูกะติวิเจยะปอเวยะปอเวยะกะติภาทายะติกะปอลาวิโลโกเลนะชะภูมะโกจิยมะยะจะเวพอมะโกลิยะถากะกะหูเวเลอะจุยะรัฐบาลพุทธิภาตอเลกะกะหูปิเวโครงกะติภาเตวิเจเลจะปอมยอคโลโอเคมาติเปียโกยะปอปาชอมาจอมมาเจโกมาเลเคโกยะปอเผวิชอติภาลิยะกอปอกะวินมาจอละตัวปอนะเลรัฐบาลยะถากะกะหูเวโครงกะชะติภาติปิวิเจเลจะปอมยอคโลมามอมอลโกลิหุสพอติชคอออคโลงาคือไทมิงกออคโลกาโอเคกาติตุเวอคามอวิโยออลโกยาปอยาปอกุเลยามากากาฮูลากุปอปอเตอะเลเลจัตุมาจอฮูมากาลากุลิตุเวอชูมาเฮงาฮูปอเอคุเลเลไลกาจะเกกุคาเชวิโยเลจะกาออเตวิออเจโยเลมาเฮวิมาเฮเลเกกองาคือยาติกาปอวิทยาทาภูกาเยตุมาจาเลวุปิคอแชทาตาเลปอลาเลลิฮิออปุทาคากางาหัวปอยติผาอวือกาอยู่วิโยวะเลชระปะตอชอทาฮูเวแล้วออกานุทาฮูเวมาเฮชบามาแพะเลียกะกอเนี่ยหือโยหือทาเลียปอเหล่าลอกปอปอตอเหล่าลอกนะเลียออเลคะแกคะเดกะหะซาปิเวเลียงาหัวปอยแพะวิชอติผาเกกอชบึญหะวิออยาเลียงาหือไลมีกะปาหะชะติผากะพุเชลจิแมเลียไอปอลาวีอีและชมอกะติมาเวชมอลอกกะติมากะเลียกะติมากะลอกก็ติปามาหลอกนะเรียกปะให้จะได้ผักก็โตลาวิโยเรียกให้คนจะกาวุสพอมาโมโมวิโอย่าโคโลมิงกุจะได้สอโคโลชอเรียกปอลาวิอีและชอโมกะทิมาไกเชวิปะให้จะได้ผาไล่มือโคโลทอกะรักพวกไกตุลอแม่เรียกจะกาอย่าหย่อสื่อนี้นะเรียกงาคือไทยมิงก็ลอกว่าเยก้าอันยิ่งกะก็วิโยเรียกให้คนอย่างนี้งาคือลาหุยะติผายาปอกาและยาถาหูตุวิโอเราซาจอเวงาคือราหูยาติผาลโกคาเดปอเลงาคือราหูชอจืออุลามาลาปีเลงาคือราหูชอจือมาลาปียาคาปอมากาอาปอกาเลอฮะซามากาวิลโกกะคาเดชินีแตนเซเลอลโกนอโตนอลโนชวาเกสวิโยเลจกะอายุเวลาเลงาคือเวียนเนี่ยราหูยาติผาฉะเกามาลาวิโยแมม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชัชชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชวนันท์มาลีรายงาน
1: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
9: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัว เช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การลุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากติณโกลุขุมยาจอซาดูจิงลังเนญานิมอซอปอซอจอโยอานาลุวะดูโยมือจอซาดูลัญญาณโกลุขุมยาอุตาจอซาดูจิงลังเนญานิอุโลเมซาพิโลเดฮอฟูเจอดอกาดูฮอลเวยาเมซาพิโอปอดัวมามือเจเปลัญญางาลาและอันตาซาวเนชอเชอไอโอดินจอซาดูนิลังเนเมเอชไอวีอามังเนซังมาบินยอยกาดูยากาบิโอฮาเมสเดอนเชฮอชิโชอุตาลาซาเมซินยาเจมอนาสปสชติซุมซุมจัมยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนีเยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาตีโกจัมยอจัมยอนูมานากอนาลูเดนากาติซุมนีซุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กุญยาเอือยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ้อนานากาแม่เลี้ยวเนี่ยแม่ชนยางาอีโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซึ่งมีสีโกจำยองปูเย่และงาเดใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงาอีโย
5: ma zhe ge nya wo shi shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma song kha
7: kwa kwa
6: nyo song
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

有一波有路他妈的，哎呀，你就啊那路呢？啊，你们只那老人家叫呢，俺呢吃拉面，也伢玩阿踢，俺呢俺那也你他们那老你们只那俺呢，哎哟，吃么呢？吃好了喂，叫他妈也伢老那里，该回来呢那里吃冷，跟你的也伢的，伊那我那伢那阿呢，吃拉面呢老人家就面个我那伢那耳朵。也你啊老子不就压好你一能跟你压哪个老命能呢老子你要对面的阿达妈呀有好有老婆阿阳那边的阿能查了没那也你了阿阳对面你妈家也你啊呀阿火没面了你那阿达妈那也就那里你火火了哪好你很该要命那天的该也就有了那老里也你对面的老火了弟弟带着阿阳老婆了เธอในยองแง่มาบิสุดมินี่ล้ออายามเถียเที่ยวรถยังมึงพับบินแหล่อเดียเนี่ยเดียที่เขาลอยเจ้านามาเนี่ยนาลีเชื่อหลังเกินเนี่ยล้อเนี่ยเขาก้าวมัวดูสวทเชียงใหม่แน่เย่เนี่ยล้อคนเราเจ้าเนาะก็แล้วนะล้อเนี่ยเนี่ยก็ต้องเชื่อก็กอลุแล้วเราเลยนี่อัดอาขาเดจเดกอลุแล้วเขาก็พอในบินนะฮะตามาเดียเนี่ยเดียไอ้นิวเจียก็ต้องเชื่อก็กอนะขวัญเนี่ยก็เลยนี่เธอยินนี่อินยูเบอร์ทุเยนหุ่มาจ้าละงาล้อหูบาทุเยนมาจ้าเบอร์เย็นเนี่ยล้อสจีหุ่มาเยี่ยหลานนะขอเนี่ยสจีสโคโค่เนี่ยยาถ่ายโลแล้วล้อเนี่ยอินยูนะขอเนี่ยทุเยนหุ่มาจ้าละมีแน่ล้อทุเยนหุ่มาถ่ายขอนี่ย่อออกง่ายและถ่ายเดือขอนี่จ้อไอขอเนี่ยจุดล้อถ่ายเนี่ยล้อเมื่อนี่บินจ้ายาผ่าง่ายแล้วล้อทุเยนเราค่อยเดไอขนุนงานจักรานเนี่ยเนี่ยล้อน่าหาดานยาไม่เดไอที่ขอล้อจ้าดามะลอยเนื้อเหงาเนี่ยนะไอเนื้ออันน่ะจะไม่จักระดันมาเดียเนื้อเดียนิมเจียก้าเนื้อในทองเจียวอันเดียกับอันน่ะยาที่น้องฉลังอ่ะเนื้อล้อบาลาสีนะโกสีอ่ะคนน้ำมันที่หงาเดียถ่ายอันน่ะอินาวันอาทิตย์ล้ออันน่ะอันน่ะยี่เชียบาลาสีนะมิถุนายนอ่ะคนยี่พังอายาโกช่วยงาเดียเนื้อเหรอนะขอโตลาโตล้อไอ้เนี่ยทนเจอนิมจิไอ้อย่างเมื่อเราคุยงาเดงานเนี่ยก็แหลมทามายาจักรเดินในมีน้าล้อแต่ชัดทิบยุ่มแล้วพนักหาดามา

0: ธอนาต่อชาย้ายทิบยุมยินเนี่ยพ่อในบินาหาดาลออาคาเรคอร์ดในชาต่อชาเดนาหาเบียวด้วยเยี่ยนเยวอินาเจนงานังเกล่าหรือละอัติอาคากะเกาะแล้วบินาหาดาเนี่ยเดนิวเจอกาพ่อในบินาหาดาหัวหน้าขอเนี่ยหอมันจะมีนั่งเงยๆดอกเรื่องงานเทียเนี่ยล้อผมพ่อในบินาหาดาเนี่ยล้อที่ขอร้อยนาหาดามา
1: พ่อยาติดดอยาติดดอยาติดดอยาแอ่งอันแล้ว
2: แอ่ง
1: แอ่งหมอนี่มาเรียนเนี่ยน
2: ่
1: าน่าชิมกูน่าชิมกูมาจุยาป้าโยโมบาดีพัตตาแล้วกันเนี่ยเจ้าคาเลเนี่ยย้อนสังเกตตอนยันหนุ่ยน่าเราเชิมจึงอะไรไม่ไอ้ใจดึงไอ้เจ้ามือมือดันไอ้เจ้าที่เราพูดคือดึงงานยากครับดึงเดียวนะพ่อน่าจะท้าทายที่อย่างนั้นอย่างนั้นครับที่เราคุยกันเสร็จอ้าหัวผู้เชี่ยวคุ้มยังไงเชี่ยวคุ้มเลยเขาอยากว่านู่นแค่บอกจริงว่าทำชาวคนอยู่แล้วถ้าคิดดูหมดง่ายมันเลยเขาจี
2: ต้องแ

ถ้านาขอนี่รออีเนี่ยพอในปีนหาดาเดวรานาอะเนาะฉะละลวยรออีเนี่ยเฮกันนะยิ่งยามเขาจะละเฮอายะชากะละปีนหาดาแกมาเดนิมเจอกะพอในปีนหาดาขอนาขอนี่อดออีเชื่อมือรอจอปากคันแหงอะเดอายามเขาจะละลวยพอบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะขอนี่ก็อีมาเราจีอยู่มือเดคันนึงสอที่ขอรู้แล้วพัฒน์จุลามาเดก็อีมาเดอุดุธรรมา

まじゃがれぞがぞんざうまおむにゃばらちょどんあちゃおろびらちょいにゃばがれしぇろらまがうあちゃชมบิลาเนมึงเอ้ตื่นละงาเดี๋ยวละเนตื่นละชมบิกาเลกัสักเนจุยกาลานาจากาโรมากันนาสังเกลียเอนุชูยูกาเลมีมาลอยุ่งสาสิลาอุเจก้าสอเตียอีดาเลียโอมาลาดูเทสาเอจันยากุลายูเทสาเอจังเอทิลาโกมาลูมุดาดูเลียโอเอวะชาชาเอมยานานมาลาอุจิกาสาเอเตญาอีดังเอาโล

0: Sadega ada ija doe kame nitiga lantong e kage amuo zila ga lantong e kage ma nila ga ada ija kame miti bin miti tona bijo ga lantong e kage Nulaga Madre y malé doña y la shalom y mató con meñona con tía le dole mía Madre y malé la shalom y la taza posile y madre awe
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
10: นางสุขสมรอยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้
2: อ๋อมิชเปอร์
1: มันสุงค่า
3: พอกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอด ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาสูงทั้งเซิงค่ะมาสูงพี่น้องพงษ์ยินถอมเฮาเขากูก็กูก้นค่ะออเฮาเข้ามาอยู่ในตอนการห้องป่วยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการมาสูงค่ะจอมขาวหมู่ขาวนุ่นค่ะออเมื่อได้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันที่28เดือนธันวาคม62เฮงไป26เป็นเดือน8มา14คำเป็นวันผิดค่ะออจอมหนังเจ้าคือพุทธภาษาเขานั่นอำเภออำนาจแทงอิดออดไกลก่อติเข้ามาในเขาวาสาเจิมเจิ้งหนังในซีพี่น้องเขาเคืองปองให้สร้างกันไว้เจิ้งหือในเขาวาสานั่นเนี่ยค่ะที่เป็นมาเลื่อนตีมาปลายเลื่อนค่ะเนาะพี่น้องเขาจะเจออันต้องถามกันเข้ามาเจิ้งนั่นเนี่ยก็เขาขาก็ขัดเจอเอามาตอดไทยแค่นี้ฝากตัวจุดถึงป้อมแม่พี่น้องเขาเจิ้งหนังในค่ะว่าถามว่าลองวัดลองไหวเขาขาอันเปิ้ลเปิดเฮ็ดมาอยู่5จําเสื้อหนังไหนคะเนาะไปถอมตัวลองปืนผ่ากันแทงกํานึงก่อนสิเป็นซึ่งหือในเดมาฝากตวนจุถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาเสื้อหนังไหนจ้อมค่ะอ่อนกันลือหรือเจออันทางเฮียนฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาก่อนค่ะ

0: สรานัยกุญญังอาศีปัญญาจงยังยะ
1: ยะกะ
0: โนโลมาในหัดเอาตามลุกทุกก็ผูกูหัดเอาตามลุกปัดก็ผูกเมจงจังจัง
1: ยะกะ
0: ให้เป็นควันจ่าสัง
1: ควันจ่าสัง
0: ควันจ่าเราจงจังจัง
1: ยะกะ
0: ก็เลยในมันอ่ำมีนำต้อนต้อนดีคุณตาเจ้าเก่าสิงกาชื่อคือเจ้าเก่าลูกล่างนั่งมีเจ้าเก่าก็ส่งมีพรดีไหล
1: ม
0: ีไหลเพราะว่าปู่กินเรามาป้อลูกป้อเมพินลูกพินเมพวกไหนลูกล่างกันเดาจังดีใจเกี่ยวลูกล่างนั่งมีจังดีใจเกี่ยวเจ้าเต้ดีอ่ำเกี่ยวน้ำตาตีหล่อลงไปอันไหนเป็นควันจ่าสังควันจ่าเราอันให้สีในสัมมีแทงมีแทงอีสังนำปาชีนั่นเราอันไหนเช่นหนาวันไหนยาไหนจงมันหนาวหนาวเดินในมีแทงยาเผือกยามากก็แขนนะพอไล่กินกว่าจะยินมึกยินเมาจอผ่านตัวสุดจัดทั้งความเข้าลักกับไก่จังใจสุดตีปีก็อ่ำห้องน้องก็อ่ำอุบด้วยห่างคำก็คือไว้นำเห็นจับดูผิวแห้งยอมมาไว้เปลี่ยนเสียงคือไว้เรียนเงียบหาสอบถอยเถียดจ้องเปิ้นจุ้นถอกเปลี่ยนเนี่ยสอบจ้องผู้จริงกาสื่อผู้เห็นขาดหยาบจวงเปิ้งไว้ลักผู้ขอด้วยห้ามฟังเรียกเล่ากันก็เป็นหนึ่งอำตันผู้เอกกันง่ายยืนมาแม่ตุ๊กน้องมาแม่ก็ย่อมมาพ่อก็ย่อมก็ตุ๊กน้องให้จงหีด้วยมันเป็นควันจ่าสังควันจ่ายาจอมันแข็งแข็งเฉยอีพวกผู้ก็อันห้ามกินเหล้าอันห้ามสูยานั้นเนี่ยบอกว่ามาด้วยห่างฟังเขาเนี่ยจอมันห่างหนี
1: ห่าง
0: หนีพวกห้ามกินเหล้าพวกห้ามสูยาจอมห่างหนี
1: ห่
0: างหนีพวกว่าเขากินเหล้าพวกเขาสูยามาเย้าพวกเนี่ยใจอันทางลีลีอันพี่สาวคนหนุ่มตุ้นอุดนั้นจงมันยอมมันทางจ้าก็ในควันจ้าเราควันจ้ายาเนี่ยก็เผากินก็ผู้ผูกก็อันกินนั้นใจปีก็เป็นกว่าใจยอมเย้าจงเป็นเป็นกว่าใจยอมสิงกาก็คือไอเราไอยากเขาเมเลใจผมก็เป็นกว่าใจผู้ยาวจองเมตุเมตุซึ่งว่าใจอยู่ในก็มันมีตาหน้าองก็เมื่อสามารถซึ่งว่าใจอยู่ในมันว่าใจอยู่หลายๆกันนะก็เมื่อถูกกินเราสุยางก็มันมีตาหัวลูกตาเดชื่อกินเรากินยางก็มันก็วนยาวซึ่งว่าอยู่ก็มันมีตาหน้าเนาะมันจำคนได้มึงคนไหนมันจำปิดคนมันจำแห่งเหรอ
1: จำปิดคน
0: จำปิดคนมันเจิ่งฟังใจเข้ามาไว้นั่นน่ะของคนยาวแคบตามมาของคนยาวแห่งเหรอกับนาสมังกับนาในจังหูของไม่ผูกเขาไม่มองเขาจะนั่นเขากล่องสังนั่นจังมันนาก
1: ับ
0: นาสมังไอ้คำในสัมเป็นลูกเต้เนี่ยมันมีจึงมันอะไรกันน่ะจังใจหมักไฟอันเขากินนั่นจงเลี้ยงหมักไฟสำหรับชิมเอ็งหญิงสำโม่ไหนบ้างจื้อว่าเอ็งหญิงก็จงมันหม่องหม่องหม่องมันมีจื้อมันอะไรแกเอ็งหญิงสำโม่หมักว่าสำไรชื่อกาหมักว่าบนเสือก็เสือกาจงกาก
1: า
0: หมักว่าสำไรชื่อกาหมักขาหมักสำไรยิบหูเป็นก่อนหมักขาเขาไม่กินน้ำนั่นจงเขาได้ยิบได้ยิบ 生的衣服嘛，一边麦香的嘛，麦香衫的关在腰上。มาที่เป็นสังก
1: ์ก็
0: ไม่ได้แห้งมันจะทำย้อนเปลี่ยนช่างไว้จึงไม่ทำตามว่าไอ้ปีนมาที่เป็นมาแห้งย้อนเปลี่ยนช่างสำหรับไอ้ปีนผมยังจีสั่งปวดผมยังจีในจึงไงล่ะว่าผมยังจีไว้จังมีไว้ยังจีสิมีไว้จึงละลายไว้จังใจใ
1: จ
0: ผมยังจีสั่งปวดมาหลับสั่งมีโกงก็ไม่มาบอกนั่นมีผมนั่นตรงนี้แบบนี้มาหลอดซ้ำมีโกงอ่ะยากเงินควันซ้ำเยอะมาหลอดซ้ำมีโกงยากควันซ้ำเยอะวันเมื่อวันเตะมาก็เลยปากเบี้ยยากควันซ้ำเยอะวันเมื่อเตะก็เลยปากเบี้ยเอ๊ะดีซ้ำบอลลาต้องไอ้หนีสั่งบนหลังไม่สามพันกว่าหรอกมันมีจื้อมันด้วยนะครับดีไม่สามสามพันกว่าอีกกว่าหรอกสามสิบหกกันเจ้าของหมากหนุ่มหมากหนุ่มอันเมื่อวานนั้นสุดแต่ก็เอาไปพูดก็ได้เห็นตัวเองมาหมดซื้อมาหมดเงินเสียแล้วฉันไม่มีไฟไหม้ด้วย

0: 安徽和安徽和镇内往南那边上万种。我们讲话在有那个门密达那在后边这个叉上广播安徽的这个别哼你去来来挂你知道开挂那边你只在路内来来要上米打那不来怎么顶面
1: 面啊
0: 面了不来买牛奶好比来看着这是什么打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那打那ก็ไม่ได้จูเข้าไปไปจูเข้าไปไอกว่าเป็นนั่นจูเข้าไปไอกว่าเป็นมันเนี่ยเขาหลุดมีขัดเจอเขาเจอกับบ่มีซื่อปัญหาหน้าในมันคือการอันเข้าอันตัวผุดอันมีกาขันคุณตากูเจ้าของมือพ้องยังตึกมีอยู่ในสังสารในเย้าสังเจนใช
1: ่ใช่ครับ
0: เขาเนี่ยจากปีลงปีนู้นเห็นไหมหนึ่งในเขาสิเลยขัดเจอเขามีย่อกี่ขีนายิ่งเจ้าเขาผู้ก่อผู้คนดำบนดำสิงปอดเลยอยู่เลยอายุน่าสุขภาพปฏิภาณายสกิติสิริติจ้าลาภาพกีปอดเดียริมิติยาคำมาเจ้าชัดเขาบองอ่องจึงที่เอพิกุมาอยู่จำจัดเจ้ามาเจ้าผู้อยากผู้ดูอยากสุรุนออกสังวาคำเจ้าหมอฟังอวามาลามาตาสาวกานุเจ้านำนาอริยดุลแม่คำช่องน้องพระราเจ้าไปยิ้มมือฟังอวามามาจึงหันยอขี่แลผลิตสัตว์ดังเสียงก็เลยเจ้าพระเท่งที่เวงติงอ่ำอาเผลอก็เลยก็ปีเฮาเลยกัดยันยันลาลาเพราะว่าขอกว่ายาวหน้าในก็ผู้คนเน้นขึ้นหรือคนอาลาหนึ่งมองก็เต็มยาวในแลเฮาเจ้าจังก็ดีหรือเกิดช้าบ่ในกำหนึ่งก่อนยาวมุ่นโล

0: 所沃托金买 AM 零四七五吉尔赫斯卡，อย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: พร้อมด้วยปืนหูตั้งหันหังเฮียนฝากจอนจนถึงพี่น้องเขาค่ะอย่าปีเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่าจ้อมลุยตั้งวนในขาออเดี๋ยวเพื่อนนำเฮ็ดสังค่ะสังวาวนเย่าอ่ำมีร้องหันเจอเจออ่ำซื้อวนเย่าสังวาอ่ำไรสังมากกว่าปล่อยมันกว่าสีอย่าปีวนเย่าค่ะเนื่องเพราะว่าก้นเฮาในมันก็มีอยู่มังลองอันถูกลีหูลีเลือสีอ่ำหูกล้วยกาวะหลายลองอันอ่ำหูนั่นก็อ่ำหูในลีเลือสีเปิ้นก็ลีอยู่ค่ะลองอันอ่ำหูนั่นก็ปล่อยมันกว่าเสย้อนมันอยู่ดีว่าเฮาติดขับขึงจอมลองอันเฮาหูมานั่นไรเชิงหือในนั่นกล้วยคาออสายไงป้ายเจอก้นเฮาในมันตื่นแหลกหลายกว่าจอมลองอันเข้ามาทบเสอ่ำว่าติดเป็นลองก้นห้าอ่ำนั้นต้นไม่โตสัดไก่กาเฮ็บมาหือมาลินก็เขย่าค่ะสังว่าเฮาปั่นกาขันจอมเมี้ยวเหลอเฮาก็ตื่นเตะปั่นน้ำนักมันจอมเลยลองตั้งเจอถึงเมี้ยวนั่นอยู่จู่เก่าก็เป็นจู่เก่าลองเก่าก็เป็นลองเก่าอันไรผัดยันกันกว่านั่นก็เป็นย้อนว่ามันมีมังเจอมังลองอันอ่ำเข้ากันไรในนั่นเย้าขาออสังว่ากลุ่มเอาลองเก่าๆนั่นมาวนขึ้นกล้วยมันก็อ่ำไรเฮ็ดเธอเพราะว่าเฮาหลีมาหรือเก่าป้อในซึ้งเฮาซ้ำเตะกว่าวนเฮ็ดสังมันคาละคือใจเย้าก็คือใจเที่ยงเฮ็ดเธอตุบใจหลายๆกล้วยเย้าขาออลองอันเจอล้ำจานจังมีเจอมึกเรื่องต่อกันนั่นมันป่อเป็นมาย้อนเจอก้นเฮาอันอ่ำมอปล่อยว่างนั่นขาออสังว่าเฮ็ดเป็นไรป้อในจึงลองอันเป็นป่นมาเจ้านั่นก็ปล่อยให้มันป่นกว่าเสสุดเยาก็ให้มันสุดเสลองอันเฮาไปอย่างถอยออกมาดีอันเฮาอ่ำถูกลีจุกนั่นลองอันเฮาอ่อนตัวเฮาไปอย่างออกมาในเส้นตั้งอันเฮาอ่ำถูกลีไปนั่นมันอ่ำใจลองหยับใจสังมันดีก่อนค่ะอ๋อเฮาเดี๋ยวไรคามป่นลองหยับผืดนั่นสีทบใส่ลองอันใหม่ๆเที่ยงก้นเฮาในเตตุกค่ะห้าเตเซอร์ใจอันว่านั่นมันอยู่ที่ตั้งวนเฮาเกยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดให้ดูเจ้าเก่าจ้อมเลยตั้งวนดูเจ้าเก่าเสก้ำเนี่ยฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเขาเจ้าหนังไหนคะอ๋อ

ลูกหลานจะได้สูติเยอะมากเป็นพ่อกวนแม่กวนมื้อนั้นกวนหลวงเขาเจ้าเสื้อเฮาหันกันอยู่วันมื้อนั้นอยู่ทุกเรมีลองตั้งฮู้ตั้งหันสิมื้อเฮาเรียกในเฮาอย่าไปอ้างอันพูดเอาเขานำคำเงินโคเลียงอันปู่เฮานายเฮาพวกเฮามีเฮาหาไว้ปันฉะนั้นหลายๆก้อยเงินคำแสงยรนามาวูก้อยแล้วสองเพื่อนยี่ให้สนหน้าแหละกาโลจับกูเปิงเปิงฉะนั้นแล้วฉะนั้นเป็นมิ้วอันจังกินมดสดเกียงจังรู้จังเหลียวร้อนร้อนยาวอันนั้นจังรู้จังเหลียวในเปลี่ยนปิงยาอันพอเขาไม่เอาเจ้าสอนดิบจะเมื่อเรียกต่อยมาในยาวกินยาในกินมดสดเกียงอันจังเสียงจังยอมเรียกในเปลี่ยนกับซอกกูลองรองยาวอันหูเรียกหนังตาตันอันหันเรียกหนังตาหมอดพอสู่กูเปลี่ยนอีมือไอง่าในก็คัดเจ้าสอนดิบกูวันกูวันตาเกตังจะเมื่ออายุห้าหกขบต่อถึงเมื่อเปลี่ยนหมอกเปลี่ยนสาวมาในกล้าขันสูอันเก็บตัดเลยยังคึกหรือเสียงเมืองกุดเมืองกองนั่นดูก่อนใต้เมานั่งทาวันเขาเอ้ยพ่อสู่หมอกว่าหมอไปหมออยู่หมอเศร้าทอมความก่อแม่เท่าเก๋มีรองตังแก้งกำนี้หลีในถึงกล้าขันสุ่มแจ็บจัดละยาวก้อยกะพ่อสู่อยู่เฉลือฉลาเนว่ามสู้กูว่ามทอมถึงถึงตีเปิ้นจะเลยต่างปันซื้อสู้ว่าลูกอ่อนเจ็ดหลายว่าไหนก็ก้อยยาวก็ในแรงมังกระทะลูกอ่อนพุกหนึ่งสังว่าลูกอ่อนเลี้ยงวัวควายตัวมาหลายกลางป่างลูกอ่อนใกล้สอนหลีกตันเสียขึ้นเมืองผีลูกอ่อนมืดความอามนาหลีงามย่อมยายลูกอ่อนหักความยองสังหู้ลองเพิ่มหลีลูกอ่อนพ่อใกล้พ่อเติมช่อจังลูลูกอ่อนพ่อใกล้แหมอํานักแหลมจังมือลูกอ่อนพ่อใกล้ลาจังอากาศใจแก้มลูกอ่อนพ่อใกล้มังอําหู้ฉังจังยองลูกอ่อนพ่อใกล้เจ้าอำเป้าเมียเหตุการณ์ลูกอ่อนพ่อใกล้ชังจังจังมีปักเปิงลูกอ่อนพ่อใกล้หยอกจังขอว่าความแข็งลูกอ่อนพ่อใกล้ฮึดจังงานคึดเงื้องลูกอ่อนพ่อใกล้ป้องจังช่องปลายานเฮินลูกอ่อนพ่อใกล้เถียงซบเสียงเรื่องจังหลาลูกอ่อนในลูกอ่อนพ่อใกล้สอนอ่อนเฮ็ดสังเจอไงลูกอ่อนในเจอเมาเจอเขาเหมือนหนังนุ่นหมูล่ากำมือกวนพัดปืนนวลสอมอ่อยป้อยอมเหอมันลำผู้ตักลำหนังมีป้อยอมเหอมันของผู้ตักของสองห้องป้อเปียดเหอเขาชาผู้ตีชาโสโหจังว่ากำสันตะเผอหลูหาย่อมหังเผอหังมันตาป้อใจในไตอ่อนเขาเอ้ยมังท่าลูกอ่อนคุกสองลวนสอนอีกได้วันง่ายลงโค้มมือลวนเลี้ยงกลางปางเศร้าน้ำหลังตั้งโตลวนเลี้ยงก้อยวูคู่ยกเก่ามอนฮอนลวนเถียงก้อเมเลี่ยมนวดตั้งขีลวนตอบก้นหลงอ่ำต้นหงเทเผาลวนนัดความแข็งในขีเหนียงเมื่อนาลวนไปจ้องสอนผีดังอ่อนนักเสริมลวนอ่ำหมอไว้พันลาป้อยใหญ่มาแค้นมือลวนขั้นทุกนาโยกากาจักน้ำลวนขั้นอับน้ำเปิ้นสำวาเหมียนเหือเหมียนไข่ลวนเหรียญก้นเท่าจังอึบเข้าตายผ่านลวนจังก้นหลงพึ่งชงเข้ามืดลวนลาก้นเท่าตายเข้าเมืองอันลายลวนใกล้พิษกันพหันอ่ำถูกเลือดลวนพ่อจังลักเปิ้นฮักจังเมืองลวนขั้นเห็นลายไหวมาอ่ำคึดเปิ้นลวนขั้นเหตุการไหวมาผ่านต่อโจจังว่าให้โกยำเสียจังอยู่ชาปานกวนเฮาใกล้อาบน้ำแลวีโหตัวเฮาจังเข้มเกมลวนชุกหน้ากวนเนินเนินหน้าเฮาเฉยปังตื่นเขียวปอดอย่าเฮาเมียนกูเฮาเปลี่ยนเขียวมังกูเฮาข้านสีปอดเมียงเดี๋ยวฮอดกินแกนเขียวขึ้นให้ตั้งขึ้นวายเลื่อนแจ่มปอเกลกินข้าวก่อมหวานเฮ็ดการก่อมในตัวเฮาก็ยอมกว่าชกเมียนหน้าจุนจุนอยู่ก่อมดีเจอพหันก็ลีหังเหยียดเฉียดเที่ยวเที่ยวลูกอ่อนไตเขาเอ้ยนางเยี่ยงชาวอันเขาในก้อลูกหมอป้าอิงกะเรศพเฮาตัวเฮาเที่ยวเที่ยววาวานั่งหือกาขันตัวเฮาพอดีคืนนั้นเฮาลูกหมอหลัดความเย็นแง่ลูกหมอนับยำปอเมเท่าเกลูกหมอรู้ทิ้งเสื้อคือลูกหมอถูกเมียนกันลูกหมอจ้างกรรม
ตูเสาเฮาหลีหลีงามงามเป้าหลัดความอากาคราเกเดคือเดทำอำนันในก่อก็เห็ดสมรวนมือคันเป้าหลัดความมาในก่อป้าเถียนป้ามือยักมิดป้อต่อยโขกหอยย่มเยอะจูงลายท่อมทังหุ่นหุ่นเห่อเห่อเฮ็ดนั้นถึงตาขันนั่งยิ่งอ่อนเขาโตกว่าก็เหนียวแล้วเป็นไหนแล้วความเมื่อก่อนจังว่าพ่อเฮ็ดดีผีจอยมากพ่อเฮ็ดซ่าผีขายขันว่าจังไหนแล้วถูกดีเฮ็ดซ้อมห่างยังซ้อมโตขู่ซ้อมอิงดะเลก้าอีและก้านำมันมาในก่อมีกรรมจาริกต้าโตเฮาโซบเฮาเฮ็ดเอาห่างผางมันนั่นเหนียวเงินดีแล้วเงินเก็บคำดีแล้วคำเก็บเสียงดีแล้วเสียงเก็บก้นดีแล้วก้นเก็บอันว่าในนรกก้าเนี่ยมีไว้กูเปิงเปิงอยู่เมื่อการเงินเก็บคำเก็บเสียงเก็บเท่านั้นเมื่อเฮาเปลี่ยนเงินดีคำดีเสียงดีมาอำไรนาลายาวก้นเก็บอันว่าในเมื่อเฮาเปลี่ยนก้นดีมาไรอยู่เมื่อที่เหลือเมื่อที่มาโหใจเฮาเก็บตัดทางเฮาเจ้าเก่าตั้งแต่เอาเมื่อในกว่าเมื่อหน้า

0: อาขันก้อยก้อยเฮ็ดไหนไว้อธิษฐานในเสือเฮาทั้งเฮาแจ้งคัดดัดเสือเฮาก็เหลียวต้องไว้เกินกึ้มอําปันลงปันเลื่อนเสียปอกในดีเสียปัญญาเสือคนเฮาในมีเฮาดีก็ตีดีมีเฮาให้ก็ตีให้ก้อยกะมีเฮาเปลี่ยนคนให้คนเกียกในง่ายเสมีเฮาเปลี่ยนคนดีคนงามปากคนเฮียงคนรู้ก่อนน้อหมู่ลากคนดีในมีที่ซบตัวโหใจเฮาลูกอ่อนเรียกไห้ใจเย็นเฮาเขาทั้งหลายน้อหมู่หน้าซบตัวใจเฮาลูกอ่อนทั้งหลายในถ้ามีที่อุเมอ่อนเฮ็ดอ่อนปองอ่อนรัดอ่อนกำอ่อนแก้มมานั่นเฮาเพื่อในแดนลูกอ่อนเฮาทั้งหลายในเตะสืบเตียนปอก้นเมก้นกว่าห้างขวางมันอยู่เฮาลูกเพิกไว้เฉลี่ยดัดก้อนหลีแก้มกำอันหลีเจมือเรียกมืออ่อนในเฮาพยายามไว้เลื่อนลายไว้ในมาเขาจังที่เป็นก้นอาเกี้ยงตั้งยามอันดีอันงามชบความอ่อนอ่อนดีตัวเจ้าเย็นแง่ดีพร้อมเพิกไว้เจมือยังเรียกยังอ่อนอําหอนป้อนเปลี่ยนก้นเย็นแง่อย่ามาอย่าเช่นเตี๋ยเรื่องเชิงฮัดจำความแข็งตาเหลียงฮึดท่าจ้าหนากินป้องช่องติดถิบมอป้อหวานเฮ็ดไหนอันในเปิ้นห้องว่าก้นทานเตาตกเตรียมแก้ว่าวายาวเมื่อไรก็เด่นหน้าเฮือนยุงอองยองขี้มองหยาบผืดคันเต๋อตาเฉดอําคึดกับคึดปานนาลายาวนางเฮือนเด่นหน้าเฮือนชายาก่อนเมื่อหน้าปลายเรือนนั้นตื่นเฮาหลบอาล่างเฮาหลบนี้ดีอ่อนหายใจยิงกูก็หลบพึกไว้เมื่อไหนกําเหลียวอย่าไปเฮาตกเรือนนาลาเฮาหาหลบนี้ตามผู้หลบหมอยื่นกันขันทีต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายถ้ามาพ่อแม่พี่น้องป้องท่าว่าทั้งเฮาในก็เฮาอย่าไปเอาเปลี่ยนโต๊ะท่าอย่าไว้เจอมาหน้าติขับขึ้นหลักต่อกันดีๆไว้เจอมวนๆเปียวๆดัดยุ่มขู่สู้กันเพราะเฮ็ดไหนถึงทัดเมตตาจังกว่ามือสุบเป็ดเจอเช่าใจล้ำกันสิแลหมอฮักหอมพร้อมเสียงเตรียมปากกันมายาวไว้สติดีๆนั่งเฮือนเฮายินหลังยินหลังนั่นอันว่าเก่าหน้าต่อมาเมื่อหน้าต่อเก่าเอาเป็นปฏิฆาตลงต่อกันปานพิษกันอยู่ติดติดในอย่าไปเฮาเปลี่ยนนาลาอย่าไปเฮามีนาลาไม่เป็นปนพรพ่อแม่ก้อยเหมากาป้าดังลูกหลานอ่อนให้ซะยิงเฮาเขากูก็กูกวนเฮาหรือเสียในเฮาหลบหมอพร้อมกันการนักช่วยกันหับการหยาบช่วยกันเฮ็ดพร้อมกันกินจังหวานพร้อมกันหามจังเมานั่นเจินว่าเก่าข้านก็มันเขาเฮ็ดเธอในอย่าไปเลี้ยงไว้เนอมาหัวใจเขาสิปอก
1: ถ่อมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปานาโคจ้าโคปาหลังโคไลเจ็ดสิกเฮ็ดยางเหลียวอ่ำไลโคล้อยล้อยขันกาโคอาปากขันป้อโคฮักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน่องเต้นโคขวางเหมือนปัญญาซอกลายป่าหือหันก้นโคสร้างพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันเงือโคสร้างพ่ออ่ำหรือป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้าก้นกว่าก้าอย่าพันแพร่ผู้ยิงในค่ะในก่อเจอเตะค่ะบอกว่ากล้ามาในในค่ะเนาะอันนี้อ่ำถูกเลยกว่าเล่นนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเตะให้เธอลองการกล้าการขายนั่นมันเตะเกียนฟังกันไว้จอมในค่ะกำนำนำในก้นใจเขาในในค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมากก็นั่นเนาะค่ะมีหังค่ะหรือซื้อบ้ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงเฮ้แล้วก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นขนาดเนาะยันนั่นแหละสังว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงในค่ะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็อ่ำถูลีเล่เฮ็ดอันอ่ำลีก้นอันออกตั้งก็อ่ำถูลีเล่เฮ็ดอันลองอ่ำลียันนั่นแหละตีได้เฮ็ดลองลีในการมีใจสัจจะมันกึ่มในการในลองตั้งกะตั้งขายกูลองก็อันนั่นก็ตีหยับมันก็ติง่ายหลุมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าของไขมันนั่นขนาดเนาะยันนั้นอย่าไปฮิตพิษเปิงมันล่าล่าไหนค่ะพิษเปิงอิดอีในกว่าใหญ่เตะไหนค่ะนะกัมมาลาดูคณะชูอย่าไปมีเมน้อยนะไหนค่ะเนาะในตัวยุกอย่างมันค่ะนะกัมมาว่าบ่สู่ออกตาออกตั้งอย่ากะหาเมน้อยนะไหนค่ะนะเออหำเอาเมน้อยโลไหนค่ะเมน้อยไม่อิดในมันเป็นอันเล็กอันอ่อนในขนาดเนาะว่าเป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเออหำเอาอันน้อยไหนค่ะเนาะเอาอันนำนำค่ะมีเมียน้อยในมีเอ๋นั่นนะคะว่าเพราะความไทยเขาเนี่ยเมียน้อยมีเอ๋นั่นขนาดเนาะมีเก๋นั่นขนาดอย่างนั้นแหละเอาเมียมาแทงเออไว้เสียก่อนนะคะเนาะยี่สังกออัมป้อลีนะคะถูกใจมีก็มีใจพึงค่ะเนาะเผอรัดก็มันแก่ค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นว่าซึ่งหือก็ลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ่นกลางใจเฮาจอมเลยค่ะหรือใส่กันแทงก่อนค่ะ

เขาคำว่าเปิดปันธรรมตราพี่น้องเขาเลยงินถ่อมแล่แล่ปื้นหูตั้งหันในนั่นเขาอยู่ยำว่าพี่น้องเขาเป็นคอซอนออนลีตอนตาพ่อแม่พี่น้องเขากันเตี้ยวาวาวาจังหนังเลยค่ะเขาคาเดียย้อนผาแดนพ่อแม่พี่น้องเขามือกว่าควันเย้าคานะจ่องขึ้นมาหกมาทุบจอมกันเที่ยงดังคงปล่อยเสียงเขาคาเดียในเนี่ยค่ะออกตอนแต่วันเมื่อไนครอบจะถึงกุ๊กก็กุ๊กก้นค่ะมาสงค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: 15โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตากิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตามา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากอง องกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองบน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมึงจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงจะทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ชื่อสั้นๆนะครับในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรอ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเห็นเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดขี้เมามาให้ภาพปกนี้ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็กกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์หรือเปล่าพี่แอดวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูตึงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยครับเห็นปฏิส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเร่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้นะฮะคิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านหลวงต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเคก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในไลน์ทั้งในกล้องฟอร์มและทั้ง0816346452ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาหลิววันหน้าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์ที่เป็นเพลงของพิชวราชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณผู้ฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิริยลักษณ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้อำนวยการส่วนใหญ่เซนในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่เป็นการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นศรีการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วนอนนอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนจะนอนได้เพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วคงก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับคีย์ที่ถามไปก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนะตื่นทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงกรุงเทพโรงควันซึ่งเปิดไปแล้วแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก่อมาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

เพลงนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้าก็มีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี่ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่จิตประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนแล้วเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลก็มีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมราชสัมพันธ์อยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องท่านนี้นะครับเฟรนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ขอมาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังขอเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ิลปินอีกท่านหนึ่งที่เธอแค่เลือกความรักไม่ได้หนึ่งก็จบแล้วขอโทษทีเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงากันไว้เมื่อตอนชื่อผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงแนวกับที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนดนตรีไลฟ์เพียงแค่เดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงแล้วอยากจะมาแบบเต็มที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็อยากมอบให้กันได้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับพออยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเย็นคืนกับปิญโญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็

ถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีหมอวิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสรินเทพหัสรินณ์อยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและที่วันนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษก็ต้องลากันด้วยหลังพิธีสำหรับถนนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นาฏิสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสืบสานภาษาและย่อและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมนาราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: พี่บวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปตท.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอถอรู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสัวชัวชงต่อจอมั่วบัดทองอยากลีจอป้อนเนวเซ็งเมียวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียวมั่วเปล่าหลีจออ้อชงจอมั่วมอเรือรังสัวเล่งจะให้เหล่าเราหลัวอยากลีมอปอดอุตันเรือรังมอให้ปอมอเปล่ามอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีลอจอมัวนุญูต่อจอจีชงใจมูจอเสียองค้าต่อเฮาวัวป้าตุเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูมูนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอนหลับจึงม่วงเบอร์สต้องเตาจอถูหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกวัยอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดตะกุเนียขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเดอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะกูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเดอลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต๋าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเต๋าตุแอปไฟดีมาช้อเหลาเนอร์จื้อฮาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเจ้หูจอเหลาเต้ขยะเตจินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจ เกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองสวดเล่าปัวเป้าหาตาทั้งเก่าเต้ต้นซื้อเกลือซาจูเก่าล้านไล่จ้วเจ้าเฝ่งปวนต่อเจ้าหาจงคือเจ้ากุเนียลูนต่อตัวหนึ่งเหลือวีมงช้าของหาจงหาลูนต่อเกลือล่าเหลือเต้ชื่อเซ็งยอเหลือกวนยังหัวกือหนัวยออีลูเขาเป่าคืออวดจัวมั่วปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อเจ้าสุดเท่งคืออวดจัวอยู่มั่วจู้ชาเนาะจึงเดย์เสี่ยงจอกังม้อโรคปอดอุดกั้นมะเร็งปล้องเจห้าปังฮื้อจือจงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทอดเจอสวดเหล่าชอดเหล่ากัวฟัวจัวจงจัวสวดเหล่าดูรู้โครงการเตาอวนนโยบายเกศหลงเป๋าเกศอวนล่าอวดเต้กวดช่อมมั่วปังฟัวอาองทีเอ็มออจุดจือเกเช่าลุงเดาสำนักงานวิจัยแห่งชาติเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาทรงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสุนเจ้าหยี่หล่อชื่อสุนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

大家的爹里到站多早年给了帮助吗爹里了这一冷都爱冷你爱爹里我路冷

都隆中间，月老道在丹东走，十里牛湾，来明灯老人灯好。

nhỏ cho chị cho lo lo mà cú lòng tao lòng ra hết.

的路拉着边走，啊，心里牛儿路中了弯路，这浪都浪中约定点了，心浪着了谁？

着地主，着着龙大龙沙，还跌古龙大龙沙，搞我路能鸟，搞我路仙度。

几层都砸了几半，几层升砸了几段，我写的路内幕都弄都弄在直接不弄都弄成了弄直接

0: จวนซื้อหนัวอยู่มวยอีช่างลูกเป้าจะหลุดทางจวน
1: พูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

เงี้ยซงอีจงนัดสกุดีนิ่งจังสวดเล่าส่วนนู้วันจันนู้ตีหนึ่งกับจั่วรู้เจ้าหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุ้งย่างจั่วลิงซาเก่าจื้อตู่จ้าคือกังนู้นัวยอดเลยโฮปิกี้ย้อนย่างจั่วลิงเร่เก่าเจ้าตู่จ้าคือกังปิกี้ย้อมบัวช่องนัวย้อนย่างจั่วหนึ่งชงมานดักนัวกูมเบาหญ้าเสียงหังจงซาจักกังจอนตู่สู่ต้องจั่วฮัลโหลมงดักลู่เสียงเชียงใหม่ต้วนจื้ออีจงหน้าจื้อคือตีหนึ่งจังสดเล่าวันได้นัวเจยอดถอยอีจงหน้าจื้อคือตีหนึ่งจังสดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงเนาะจู่หูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปุ๊บจู่จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจำดาวจัวไม่สวดเล่ากูไม่ปังช่างกังสู่ต้องจัวฮันลูมงดักลูดเสียงเจงใหม่อ้อเอ๊ตังคีนัวเจกูกูหวังฮัจจาชาฮาตาไม่สวดเลยโยลุนดูกูเนาะอัวพงยืดเถาปี้มองจืดจวดเถาเศร้าหมาอ้วนได้นัวเจกูอยู่มัวอีจังสูสึกือฮาจูจอแฟรนไชส์คือปังสร้างอาชีพเนาะเราสิยอดลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะโลถังจัวไปอีจงหนาจึกดีนึงจังสวดเล่าเจ้าเป้าอ๋อมาปั้วฮาตาจอหนูซื้อคือยอดส่วนดอกกระทรวงพาณิชย์ตามบ้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากคลาวดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสมาป่วยอยู่ปังสนับสนุนจอจูหอจอจูคือจื้อมวดลังหนูอัวฮะลอสยอดจอต้นเองคือสังฉันเนี่ยหารายได้เสริมสามารถมั่วเป็นสื่อคือยัวอัวเจ้าของธุรกิจเตายงยงหยิซื้อมานุ่นัวเจี๊ยบัวยัวมั่วข้อสรุป5จอข้อมูลจงจงจะรู้จัวอีจงหนักสื่อคือตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าจู่ลูกโครงการหนัวมาลูกโครงการหนัวเจยอฮาตาเล่งถือคือชื่อมวดลังหนูอัวกาตาเล่งถือคือสังเล็กถือคืออ้วมเบาสัวลอสยอดสังยอจอต้นเองคือมั่วคงอัวเจ้าของร้านแต่อย่างเดิมเนอะอัวตู้จื้อร้านมาเยอะจุเตาช้อคราวขอหนัวเลยหนอมาปุ๊หาตาลูกโครงการหนัวมาเยอะปังจวดจอต้นเองคือสังอัวจื้อร้านอีเหล่งหนอเนอะมามั่วไปไฮไลท์คือจอหนุ่มจื้อรัฐบาลปุ๊ยัวปังจวดย่อปุ๊ยัวปังเทกจองเกค่าแฟรนไชส์จื้อเจ้าแฝงปัวหนอปัวอยู่ปังเทกจออังเกแฟรนไชส์จื้อเจ้าแฝงปัวจอหนูจื้อรัฐบาลอยู่ปังจวดเทอันดาวช่างเปล่าย่ออีหวังบ่าเนอะเนอะซื้อเลยย่อฮาตาแฟรนไชส์คือก็อยู่นิวยอร์กยอฮาตาจอแฟรนไชส์หอเอก็ยวนดาวนี่ยออ้อหวังบ่ามาจอหนูจื้อปุ้ยปังทางซอยออีหวังบ่าอ้อหัวก็ยัวจุเตาเตออีเหลงยออีหวังบ่าหัวยอตาจอแฟรนไชส์ดาวเอคือก็ยวนนี่ยอจื้อเช้งบ่าเนอมาจอหนูจื้อปุ้ยปังจัวเทยอออเชิงจื้อหัวก็อยู่จู่เตาเทออเชิงจื้ออ๋อหัวยอฮาตาแฟรนไชส์ดาวนิวยอร์กไปวังบาลอสยอนเตาตัวอ้อวังบาจอซาวอมาจอหนูจื้อปุ้ยปังจวดเทยออีวังบาเอจวนจื้อหอเด็กก็อยู่จู่เตาเทออีแหล่งตั้งชอเนอร์มาฮาปัวฮาตาขอที่อ้อยอปุ้ยัวมั่วจ๋อขอช่อยมั่วแฟรนไชส์เนาะปุ้ยอยู่มั่วจ๋อขอช่อยมั่วฟรีฮะปุ้ยอยู่มั่วขอช่อยมั่วเล่าจั่วก็เจ้าลุลียัวจื้อเคยัวจื้อเคิงไงเช่าย้อจวนดอกจ๋อห้างโลตัสห้าแมคโครดาวตัวเลยอ้อเช้งสาขาท้องพลอยหูเต้เชิดไทยหนัวหนอไปหยอบมั่วเป็นสื่อคืออายัวกางจูปุ้ยเลยเงินทุนคือจอปังยาเก๊ๆมามั่วเป็นสื่อคือยัวเริ่มต้นยอบ
ปแฝงปัวเอกู้เตาดาวช่างเปล่าย่ออีล้านบาทมั่วเป็นสื่อคือยัวผ่อนอันใดช่างเปล่าย่อช่างลู่ชงหนอช่างลู่ชงมากู้จื้อเท่าเลยจื้อหวังบาเอซื้อบสย.ค้ำประกันจอญาเต็มวงเงินเนาะมาชื่อโซคือยัวมงถอจอหลักทรัพย์เจ้าลูกค้ำประกันเนาะฮะปัวฮาตาซื้อขอกือโจงมาชื่อโซคือชื่อขอคือโจงเนาะส่วนต่อลูกโครงการหนูอ๋อหมายย่อปุ้ยอยู่มั่วจ่ออ่าพี่เลี้ยงมืออาชีพรอซื้อย่อจ่อต้องเน่งคือปังจวกคาอยู่เนอะเจ้าลูกปังจวกคาอยู่ฮะจ่อเจ้าของแบรนด์คืออยู่ปังจวกไซส์หัวอยู่ฮะมั่วคำปรึกษาจงจะอยู่มาอยู่ลดความเสี่ยงแต่ขอคืออยู่ชื่อเต้าเจ๋งอดรัวไออยู่ย่อตู่คือมงหยกขอมงปีอวดซื้อแต่อย่างหนูอ๋อฮะอ้อย่อจ่อย่อเต้าจ่อแบรนด์ย่อเต้าจ่อแบรนด์คือมั่นคงฮะปลอดภัยเดาจ่อแฟรนไชส์คือเท่ากันคัดกรองเดากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเต้าลูกเฮจุดเท่าไปหยงหอมาจ่อต้นในคือปวดเจ๋งๆอัวลูเอปุ่มมัวประสบการณ์เดารวบไปลูกชงหล่อมั่วสาขาคือตู้สำเร็จลอสยอมัวเต้าจงอย่างเจ้าช่างเปล่าย่อไปสาขาอัวกีมาพูดอยู่มัวจอหนัวเจ้าลูกขาจัวสวดเล่าลอสยอจอเฟรนชายหนัวเจ้าลูกคัดกรองมัวสวดเล่าอยู่หนอหัวไปย่อปังจวดดึงดูดลอสยอปังจวงคู่จอลูกค้าฮะอัวจัวมัวการตลาดมัวมาตรการดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเจ้าพับเปล่าเจ้าปังจวกกระตุ้นยอดขายจวกว่าย้อนเด้งเด้งมองเอเจ้าฮาตายูมั่วเนี่ยมองลงทุนเจ้าซื้อนอลจ๋อเงื่อนไขสินเชื่อคือยูผ่อนมายัวลูยัวปุ๊กออกแบบลูดซัวเจ้าต้นเองคือว่างงานเนาะฮะเจ้าต้นเองคือสังมั่วจ๋อรายได้เสริมหลอดซื้อยอดสังมั่วเนี่ยเอจ๋อโอกาสคือยัวเท่าเทียมหอจะโอกาสมาปุ้ยอวดจกว่าสวดเล่าเตาอี้อย่างเก่าตั้งชอหนอวิยอปุ้ยสั่งปังจอไปเสียงคือย่อจัวระดับฐานรากเอมัวเป็นสื่อคือยศไซฮัวตุเข่งเต่าอีแหล่งเนาะเนอะมาปั้วเลยจอนุ้งฮะจอคือปั้วยศเคจอระบบนัวย่อย่อจัวเลยหนัวนุ้งตีอีลู่ยางลินดูฮยองอ้อเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเย่ปั้วยศปีเคระบบจัวกว่าเช่าจัวกว่างางมงสายยัวจอเฟรนไชส์ฮะสมัครเข้าร่วมจอโครงการเนาะจัวนูติเก่าจื้อลูจื้อลินโตฮยองออเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วปัวหยัวมั่วจ้องงานแถลงข่าวเคยโครงการอย่างเป็นทางการหนอมันเนาะจัวนูติเป้เจ้าอี้ลูชังลินโตเจยอนูต่อข้างเก่าคือหยัวสมัครงานลูมาตรการกระตุ้นการใช้ใจยัวจู่สมัครผ่านดอกตัวแอปถุงเงินย่อหาตาเล้งตือกือสนใจฮะสังสร้างความมั่นคงจัวยูทูบเข่งหลอดซื้อย่อสังมั่วเนี่ยดอกจ่อเฟรนชายหนัวมาหนึ่งกูย่ออีลูโอกาสกือทรงช่างเปล่ากือจ่อหนูจื้อป่วยยัวปังจั่วไปสวดเล่ามากูจ่อหลุดถังคาจัวสวดเล่าเตาเป้าเล้งหนัวย่อหาตาเล้งตือกือสังเป้าจ่อลู่โครงการหนวนดาวล้วนหนัวมั่วเป็นสื่อเกยยนดาวสู่ต้องมงนูดาวจวนดาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD 0อ้อจื้อเปล่ายังจื้อจวดจื้อไปตาวอ้อเอจ้อระบบว่าอยู่ให้ย่อจวนนูติอีลู่อีลินลู่ชางลินดูของอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวดาวตัวเว็บไซต์ไทยช่วยไทยเฟรนชายดอทดีบีดีดอทจีโอดอททีเอชเตาเนอร์เจกุจลูทางค่าจัวสดเราเตาปลาเลยนัวเนื้อย่ออีลูโอกาสหอกือทรงช่างเปล่าคือจ้าหนุ่มจื้อปัวปังจัวคือจ้าหนุ่มจื้อปัวหยัว
ปูฮาปังจั่วจั่วอีจงหนาจึกตินิงจังสวดเล่ามาย่อฮาตาเล็งตื้อกืออนุนัวยอกคือซื้อจะเตาเป้าฮาตาซอยมองอดลังซื้อจอเฟรนชัยนัวลอสิยอกีมัวคงหนึ่งกุยอีอย่างคือจะจงอวกเลียววิจอนุจือปัวปังย่อซื้อเจ้าเฟงปัวเท่าคือก็มือยอเฟรนชัยเดาหอมมาย่อหนุจือปัวยอปังซื้อเจ้าเฟงปัวนอมากุยอีขอคือจงช่างเปล่าตีกูย่อลุยถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอกส่วนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกีลอใจจัวสวดเล่าเตาหนงกงกีลอใจอ้วกีส่วนซื้อมาย้อส่วนเตาร่างหนัวยอกุยมัวอีร่างกีลอใจกือล้มไปหาตาก็ย้อนเสียสิ่งเฮาร่างกี่หล่อสิกือลุ่มไปหาตายุงเก้ามงต่อชาจัวสวดเล่าเต่านงกงกี่หล่อสิอ้วกี่เออีปลาโนเจลิมังจักรังลุ่มมัวอีจังสื่อฮัดหยอฟัวจดเลยนางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อ

Mà xuân dữ nữa, chạy cô dùa cho cắn lù mua. Ý trắng sự sự là sự do ý răng lù bao ngỡ cử. Hà dù dữ văn dữ thái tù thi cạo tù. Thái lũ cho lù thẳng dùa bế. Ý dòng nạ dữ cử tí nâng dàng suốt lờ tàu bao mà. Gió nụ dữ bố cụ. À, thọ dữ họ. Mà, à, dữ văn dữ thái tù thái lũ ngỡ. Nữ cụ, à, là sự do สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื้อเต้าอายุยอดจวนนูติช่างลูกเก่าอ๋อหลินดูชงอ๋อเชงจื้อปัวเน่งเก่าอี้มาเนื้อกู้ยอดจื้อว่างจื้อไทยตู่อ่านใช้ลูกหล่ออีอ่าเนื้อเนื้อย่ออีตูต้นเองคืออ่างัวก่อนดอกอ่าเนื้อก่อนดอกเต่าร้องร้องเขาเลยเนอะมาเนื้ออ่าเลยกี่ก่อนดอกย่อยอดจัวชั้นอนุบาลเหาะยอดจัวระดับอนุบาล5ประถมศึกษา5มัธยมศึกษาตอนต้นมาเนื้อก่อนดอกจวนดอกลูกเจ๊ก่อนดอกโรงเรียนราชินี5เนื้อเต่ามงก่อนเดาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจวนเดาลูกใจก่อนเดาโรงเรียนจิตรดามาต่อกั้งเดาเตนือกู้ต่อกั้งคือนือก่อนเดาจบมอปลายหล่อเจนือกู้เตามงก็ระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จวนเดาลูกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5นือกู้เตาก่อนเดาตาหอเจต่อกั้งเดานือกู้เตามงก็ปริญญาโท5ปริญญาเอกด้านกฎหมายเนอะเดาจู้กี่ใจอ๋อเนื้อมึงเตามึงเก่าปริญญาโท5ปริญญาเอกด้านจู้กี่ใจเดาลูกมหาวิทยาลัยคอร์เนลคือยอดส่วนเดาลูกเต้ชาวสหรัฐอเมริกาอ๋อมาเนื้อกู้เตาจู้ตังเลยหนูซื้อห่อเถ่าคือเนื้อมึงเก่าเดาจ่อกี่ใจหนูเนื้อกู้หาเจงศึกษาเราสุยอเก่าจ้อกี้ใจยอดส่วนเดาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยะสภาจูจวนนือตั้งต่อก่อนดอกมงห้าอ๋อมาต่อกลางคืนนือก่อนดอกตาตั้งเหล่านวดเจนือกู้เตาลูกใจรับราชการยอดส่วนเดาสำนักงานอัยการสูงสุดยอดส่วนเดาตำแหน่งอัยการผู้ช่วย5เตาอัวจอดลังหนูคืออัวจอหาเปล่าเต้นดอมาหนือเตาปังจั่วหาเปล่าหาเสียงปังจั่วจอกระบวนการยุติธรรม5มาหนือกู้เตาปู่กี้เจ๋งเจ้งหอหนึ่งกู้เตาปุกิเจ๋งเจ้งปังจั่วจ้อความยุติธรรมรสยอกินย่างเย่งชัวชัวขอชัวชัวจุบเล่ากืนหนึ่งอ๋อมาเชื่อเซ็งย้อนนิยมคุ้มครอง5พัฒนาจ้อคุณภาพชีวิตจ้อกลุ่มเปราะบางซื่อเลยจ้อกอปู้จอกอปู้คือเจ้าเก่าห้าจอเยาวชนจอเยาวชนละซื้อยอจอมีนัวคือน้องยองจือเตาจูเก่าหยิยองคือเจ้าเก่ากัวแต่อย่างเดาเนาะมานือปังจวดจอหนัวเอหนัวยออีขอที่มาหออีขอที่มาละซื้อยออีขอคือลุงเดาลูกโครงการกำลังใจหนอมาปุ้ยยัวพัฒนาจอคุณภาพชีวิตจัวจอต้นแห่งคือเจ้าเก่ากัวห้าอยู่ปังส่งเสริมโอกาสจอกังจอจะต้นหนึ่งจังกวงก็เดาต่อจอกังลุงจูอีจงหนาจูกุฏิหนึ่งจางย่อจัวสร้างตอนเจ้าฮานุมากูย่ออีขอคือรองช่างเปล่าฮะไปตูจวังจุดท้ายตูนใช้ลูกหนูว่าเนื้อกูเตาอัวดาวเต้าอย่างใจจ่ามาเนื้อเตาจอไปสดเลยใจหลอดมากูตูซากเก่งเก่าเลยอ๋อจีกูจะรู้ทางคาดซัวไปอีจงหนาจูกุฏิหนึ่งจางสวดเลยเตาเปล่าเลยหนูว่าไอจวนจืดหนูอ๋อเยโยลูมัวจอฟัวจวดเล่นห่างถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อห้ามานู้นัวจอหนุกซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นห่างกู้เตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตานู้นัวยัวม่วนห่างกือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนนางโยลูยอดจวนเต่าลูกเซ็ง
ตากฮักกำแพงเพชรฟัวจัวจานเนาะคือยังเล่นเต่าแนงเกาไปจูนแนงเกาหยีองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้เนาะคือยังเล่นเต่าไปจบเล้าจูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมั่วยวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูนแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนู้ตีเน่งเกาหยีจูนู้ติเปล่านู้ติเน่งเกาหยีรู้เจ้าลินดูจูนู้ติเปล่ารู้ยังลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยูมั่วนางกือยังลินเต่าเจ้าเจ้าจูยังเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้อายูมั่วฮะยูมั่วยัวมั่วจวนเจ้าก็ยังเล่นเต่าเก่าจูนิงเก่าเฝ่งปัวเนาะจัวพังเขาเตยอ๋อมากูปุเต่าฮะตาอ๋อนู่นัวยัวจอกังมั่วอีสวนนางลูเนอมาสวดล่อยัวจูเต่าใช้หัวตัวแข็งตัวรงฮะเอ็งเนาะจวนเต่าสุดต้องจวนเต่าหนัวนางมอกูฉางดูกูกูเขาตั้งสมากูมวนดุ้งชงอีพลาฮะเอ็งเถามอนดูรอกุนทงทรงอย่างเลยกึมลมเปล่าฮะฉางดูฮะหนึ่งกูหัดเจ๋งสูสูเห็นฮะอ๋อไอ้ยอดส่วนแต่ไม่ใช่จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเราปุ้มวนนางลูฮะส่องดอกตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเต่าสุดต้องชวนดอกหนัวรอสิชวนเต่าสุดต้องตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเต่าเติมเบอร์สุดต้องศูนย์ซื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อไอ้ส่วนจะหนัวเจกุยัวจอกังลูกจออีร่างกี้รอใจจัวสดเล่าเต่าหนุ่มกงกี้รอใจอ้วกี้ส่วนซื้อไอ้อีพลานหนัวเจกุเลยมั่งจอกังลูกเต็งดำดำหน่อยไม่สดเล่าเนอะไอ้ไม่ชอบหนอกส่องเดาตัวกงกี้รอใจจวนเดาสุดต้องชวนเดาหนูฮะอ๋อเออาร่างกี้รอใจกูกูอยากจะรู้จอหนูอยากถอดตัวเดาอีตัวหน้าเจ๋ยเนาะจวนเดาปากคาเก่าก็กูเตาเดาสุดต้องตัวฮะตาสังนงเพ่งเสียงท่ออีร่างซัวปังเสียงกือลุ่มใบฮะตาสีปงวัวหนูเจ๋กูกูบางเตาเพ่งเสียงท่อร่างซัวปังเสียงหนูเหล่าเจ๋กูเยอะมั่วร่างซัวปังเสียงหนูเยอะลูกจออัวก้อนละตูฮะจอจัวสวดเหล่าเตาชูก้อนหงกงกีหล่อใจอัวกี

马子王子奴啊，这个月早刚露天到等到第一种那这个地灵章，说了哦，马姑，我找到住一头朋友个，哈大哥有一头子车，鸟转到这里好哎，鸟转到没路说这里好嘛，哦奴奴啊，这个莫能露一奴一罗嘞哈喏，啊，当时嘛能摸奴哈，能摸这个只莫能露老话，奴奴摸梦嘛，姑莫一能露一。นู้อีปลัวเลยฮะหนูมากูรองชักก็คือก็กูเจ๋งดาวสู้ต้องตัวกองกี้รอสิขาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเนาะจวนดอกสู้ต้องจวนดอกหนัวเอชเขาก็ลุดหลังลุดโจห่อฮะว่าจำดาวจวนอีตัวพ่อยือก็สืบลุ่มไปเขาอวสี่ยงเล่าหนอมาก็กูเตาชาวดาวตัวฮาตาไม่ย่อจ่อกูตีมงกูเนาะจัวตีเต้เชิมรอเอดูจืลูนางเหล่าหนอเตาอันก็หาตานดูจืลูนางเตาเก่าจืนูหนัวเหล่าหนอมากูรองชักก็คือก็กูเจ๋งดักช่องดอกตัวกงกี้เราเจ๊ขาจัวไปสวดเราเตาเป้าฮะเอ๋เขาก็ลุดลังลุดจัวฮะอุจังดาวจุยทุกพงยือก็สุลงไปหัวอินเทอร์เน็ตเตาชั่วมัวมาก็กูเตาช่องดอกตัวหาตาเนาะจ้อดีเจดูหนัวเนาะจวนดอกเม่ลุดจอบ้านวางน้ำเย็นมานังกูตู้จืลูเลยว่าจัวจ่อฟัวจัวกูกูเห็นเลยหนอมากูรองซักก็คือก็กูเจงดาวช่องดอกตู้กงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าฮะเอ๋เธอก็ลุดหลังลุดโจเนอว่าจองดาวจัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็กูเตาช่องดอกตู้ฮะตานางม่อนหนัวเนาะจวนเตาไม่รู้จอมานางลูลูลูก็ว่าจัวตั้งกี้หนัวเอ๋จ่อฟัวจัวรองเห็นเลยหนอมากูรองซักก็คือก็กูเจงช่องดอกตัวกล่องกี้ลอเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเนาะจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮะเอทอดเซาก็ลุดหลังลุดโจฮะอ๋อว่าจำดาวจัวอีจงหนักจืดกตีนิ่งจังสวดเหล่าฮะกูไม่กูสั่งสติกเกอร์ดาวเกิดตัวเซากูลุดหลังลุดโจมากูรองชักเกิดเอทอดเซาไม่สวดเหล่าลุดหลังลุดโจฮะอ๋อมาว่าจำดาวจัวไม่สวดเหล่าฮะกูไม่กูลุงโจกูเนาะอัวพงยืดเถาปีลุดโจจัวเถาซาว่าจองดาวจัวไม่สวดเลยกูไม่กูปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดักลู่เสียงเจงใหม่ฮะแต่สื่อหนัวลู่สื่อหอยยัวตั้งเราจัวกูยังเล่นดักเปล่านาทีเหล่าซื้อเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวใจจ่าเลยหนัวเหล่าฮะซื้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมันPTสาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมันPTสาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Thì bên ngôn bên nhà nên nè ngà à vợ sẽ hòa với lăng hoa thì mà à bị mất ngà thì mà sự chuyển sang một bên nhà thì mà hơi à mẹ à thì một lo hơi nhà thì hòa à bị mất bắt cả yếu ngà à cái hơi nên nè hơi thì hòa bị mất bị hòa mẹ thì một lo à vợ sẽ hòa với thì cái thì hòa mà mò nè nà mà sớm nhà hơi ngà nên nè hơi thì hòa thì liền bắt cả yếu ngà ถึงว่าแบบมองมันยังคือทำมันยังคือเรื่องภายใกล้ตัวงานเฉพาะงานมาคืออัตยาจามูงานอาจจะปีกว่าเอาลาปัจจิตจกมันยังคือเอาหัวเฮอริลีว่างอนป้องกันยี่ว่ามังงานที่มันคือเอาเชื่อว่าเงาเฮตมันได้ปีมาเออที่ได้แน่นานช่างงานเมื่อสั่งงบัญญางานเธอมิชาชีไงแก๊งคอนเซนเตอร์งอนละโชมาคาสูกือจะสูก็มังงะเบสูเมียไงทีนี้แค่เฮียขึ้นเมียอาทิตย์ปัญญาเมื่อสาวรัฐบาลยาตันุเฮที่เรียกขึ้นยาก็ห้อยยาก็ห้อยสูยองงาอาทิตย์นี้กูละเฮอาวเชียวหัวบ้านว่าเฮงแงเน้นแบะที่มุลล้อมแบงก์ที่ตลอดที่เรียกปีเมื่องาประกาศแจ้งเตือนที่เรียกจางโง่งาเมื่อสาวงบัญญาทายาโครงที่ดินข้อยีประชาสัมพันธ์ก็ประกาศทำไมยูฟลางาอามาคือระวานก็จางโมไปเฉงไงอามาสาธิกลุ่มมิชาชีพภูมากว่าย่าจดหมายราชการไงที่หน่วยงานรัฐยี่นี้เอาละจดหมายสุฟลังก็ถึงก็ถือว่ามันยายากว่าหน่วยงานกลุ่มที่ดินไงคือมิชาดูสิได้กว่าชิโซเจ้าหน้าที่ไงเอทีเลแบงย์เอาเฮียกว่าจดหมายที่สุฟลังงามอาทิบ้างก็ไม่ยิ่งยากจมหมายโบราณมองโง่ไม่ยากที่เรียนไปได้เฉพาะงานงานหนุนยาเจ้าหน้าที่โครงที่ดินงาเขตมากุมาเป็นยังไงเอาละจมหมายสุภาอาทิยิ่งยากไปได้มองยากยากกว่าโบราณมองไม่เจอคืออเมซานุฉนดที่ดีมาอีปัญหาติดจัวไม่สิ่งงานวัยยิ่งตัวเล็กข้อมูลมาคือที่เกิดมาช่วยเหล่าโคธายิ่งระบบเจงงานอาทิปัญญาโนคนหรือข้อมูลสุภามาหนุนข้อมูลเจช่วยเหล่าความมาช่วยเหล่าความมาทายาเคียวคกละมาไงสแกนยี่ดีมันก็ใช่ว่ายาเว็บไซต์กละมายี่ดีเนี่ยคือจะสุดตัวสอนยี่เบสิงไงอาทิตย์บ้านยาโหดก็จะวันยามาเสื่องโง่บ้านยาอาทิตย์บ้านยาเจ้าหน้าที่กรมที่ดีห้อเบนเย่เอาสแกนดีมันก็ใช่ว่ายาเว็บไซต์สุพรรณงานยี่ดีเนี่ยข้อมูลก่อยังไม่ยังคือมาคือทายเย่ช่วงงานมาคือแจ้งเตือนช่องงานปีขวานุมาเสื่องโง่บ้านยาอาจจะยากกว่าสแกนเคียวเข้ามากระมังงานว่าจะว่าสแกนยังไม่คือผิวข้อนุพัสสแกนอยู่กับมันยาเอาวุ้ยข้อมูลเอาโทรศัพท์คุณแดงไงยี่เครื่องลิชิงที่นี่คือยี่แอดธนาคารว่าผู้บอกว่ามาคือยี่แอดจบปัญญาคือยาเพียดีนี่คือเอาวุ้ยผู้บอกบัญชีบางไงยาเพียที่เรียกชื่อแต่ยังว่าที่เรียกดูยังไม่ชิงอาทิตย์ปัญญาอ่ามาคือซาโมแบงก์งานชควันมายากรุงที่เดียวคือประกาศแจ้งเตือนพลังงานอาทิตย์นี้ย่าปัญญาคือย่าญานโยบายที่ชิมจูบไปงานกว่าจดหมายสุฟลังเนี่ยเวลากว่าเคียวโคว่าสแกนจะมาอาทิตย์นี้กว่าเว็บไซต์ดีนี่คือเวลากว่ายิงยางข้อมูลจะมาว่าที่ชิมจูบไปงานชควันวงงานอาทิตย์ปัญญาปีขวาอ่ามาที่ชิพัจจิตจวงโอปัญญาวิญญาจดหมายพลังปัญญาคืออ่ามาคือทัศแกงเย่งาโนกว่าตัวยิงไงย่าจมไม้สุฟลามาคือจัดหน่วยงานไหนงออธิบัญญาบอกว่าย่าเดี๋ยวงานยิ่งคือติดต่อสอบถามยิงงานธรรมนาสันนักงานข้อยิงสุฟลางออันเรื่องงานไม่ยินนายยิ่งเฉพาะงานปีข้อมางานงบัญญาอันนี้ย่าคือมันย่าคือมิชาชีไงทุย่าเอกสารอายุปอชาเงี้ยงหนุ่ยเจ้าหน้าที่กรมที่ดีไปเงี้ยเอาเวลาสุฟลามางออธิบัญญาคืออันนี้ย่าคือมิชาชีที่ผมงานปีขวาชิสอาชูอาชิสมาสุฟลองมันยังคือเฉพาะบางงานอามาคือยาทัศแกยงอ่ะอามาคือว่ายาเว็บไซต์เวลาแบบสุฟลองมันยืดเดียมาที่ยังกว่าโทรศัพท์ไว้ลิงสุฟลองยืดเดียมาคือถ่ายเงาอาทิตย์ปัญญาบุกัดถือว่ายาสันนังงานยี่คือติดต่อสัตย์ไทยก็ถ่ายเงาพับมังเงาไม่ยันโนว่ายาสันนังงานยี่มาสัตย์ไทยงอ่ะเอ้ว่าจีบว่าถ้ายาสแกนจะมายืดเดียถ่ายเงายืดตัวไปคือไอที่เราซ้อมมันยังคือปัจจัยปีขวากว่าแกมิชาชีพผมมาเอกสารปอบกิริยานุพันธ์ยี่ดีงโนปัสแกยี่มันยังคือปีขวานผมมายี่หมื่นสุโมยี่แสนสุโมยี่ล้านสุโมนุบัตเชจอมคือสุดท้ายแบบพี่พิเรนุอาลียาชกงาอาทิบ้างผมมันยังอามาคืองาปีขวาอสุจมายถึงมาสู่ฟุลังผมมันยังยาวเวลากว่าสแกนเคียวโคยเจโรว่าเวลาตาอีลายว่าสุดแพ้ยี่เงี้ยอายาอีลิงสุฟลาเจโรอธิบดีเขาบอกว่าวันยิ่งดีไทยยิ่งมาคือไทยเยงอ่ะ
อาทิปัญญาโหก็เถี่ยวยาสุฟลาบะเฮาโหยีละเอียดมาซุอ่านยิงไงหน่วยงานอันความสุฟลาบะยังไงโหซื้อหรือบ่คือว่ายาหน่วยงานยีโหลดเสียยิงไงวยาสังฆาตตุยยีสอทายยีชของงานอิตาลีเยาะมะญาอาโหมีความเสี่ยงขึ้นขึ้นมาจูงอโนทีเลมายีมะญาอ้าวว่ายิบวามันชัดช้ามันสามารถชัดซื่อตัวเรามันชัดช้าจากกรงที่เดียวมาเขาโอ้ลูเชมาเขาที่จุ่มสัตว์สัตว์เชื่อว่าจีบวังว่าทายาสูฟลามาสแกย์มาเขาที่ใช้ยี่ดีเนี่ยยี่ดูแลเขาเอทีเลสซ้อนยี่พายุเอทีเลสซ้อนยี่พายุมันเนี่ยสุดท้ายไปอาจารย์ไม่ใช่เชื่อเลยบ้านโนผู้บาสุพิอาเตยงอผู้บาติบ้านขีดเตียนนั่นธนาคารงาสุดท้ายบ้านโนยี่มาซ้อนงาอาทิตย์มันเนี่ยเขาอัศเชือมากริลิเจ้าเฮงาอามาเฮสติเฮเตะจูนิงาจอยาสนังงานี้สอดทายเยงาธรรมนาจมัยนาคืองอนาสุฟลามางอบัญญัติคือนายงาอาจารย์ปีขวาทึ่งสมบัญญัติคือวิญญาสนังงานี้คือว่าติดต่องอสอดถามข้อมูลเอาไว้ข้อมูลกับตัวนี้ยิงยาเยงาเอทิลิยาบัญญัติคือเอาผู้บ่าวเฮมาพิลิงอเอาเฮสุลักที่ยาไม่ใช่ชีบาวลักลามาเฮยาเฮมวันจ่างออามาเฮจามงชของงานมาเฮว่าคือไงแนนแบที่มุลแบบคือที่คือยังที่เลปีมากเลยที่เลซึ่งคือเจ้างานที่ถือมองเป็นยังที่กรงที่ดีเหมือนงานเฉพาะงานถือว่าญาหน่วยงานทะเบียนไงอำเภอเขาเนี่ยคือจดหมายสุฟลาเบงี่คือเอาละคือที่เลกือลาสูจงอเอามือสามมันยาถือมิชาชีที่ประมาณหลักชุดที่ประมาณคือเอทิชีเอาละเบกือนี่ข้อมูลสุฟลามาเฮียมยาจัวเฉพาะงานว่าญาจดหมายสุฟลามาเฮียตลาสัญลักษณ์คือที่หนึ่งให้ช่วยไงว่าอาจจะสื่อช่วยนี่คือยี่เนี่ยวันละสุฟลังอาวุธเอาวันละสุธรรมดาไม่ใช่คือวุธตีเหมือนตัวเราชิคอมงาญาสุฟลังมาคือญาจอมหมายมาคือว่าหน่วยงานอาจจะสื่อช่วยไงของจีนี่ของปอนี่ช่วยเราความชิคอมงาวุธตีเหมือนตัวเราอธิบายงานวุธตีตัวสมองไม่ใช่คือสุเอกสารพอสุฟลังไม่ใช่โน่ญาสันงานยี่เนี่ยติดต่อเยงาไปคว้าเอกสารมาจดหมายมาหน่วยงานอาริชิคอสสุฟลังอ่ะหน่วยงานละมังงาไปไงวะซึ่งไปเฮงอ่ะถ้าชนะไปให้ไงนุ่นจะหลุดเสียเนี่ยอามิจูโมเซจือก็เฮงอ่ะจีนันยิงอ่ะพมังงาไปยังนุ่นยิบวะไปยิงกว่าสแกนเคียวโคยมังงาสุดท้ายไปเฮผู้บ่าวยิ้มสมุยเสสมุยล้างสมุยนุ่นเชียร์สารมาเฮสุพิยาชุดไปเฮนุ่นกัมโมงอ่ะชุกงอ่ะอาทิตย์ปัญญาเฮอาชีเฮมักกิลิเจ้าไงปัญหามักเกิดว่ามักเกิดขึ้นที่ห้องเฮนุ่นก็ทีสอบถามข้อมูลเยงานมาคืออาวุธเชื่อว่าเนี่ยอามาที่เลยกิเลเจมาเชื่อไงเชื่อของงานอามาสับเบอร์คือเราชมมันอย่างคือกลุ่มมิชาเชื่อคือมียางานอธิญาสำนักงานสอบสวนกลางพิเศษคือไง CIB คือถึงยิ่งแก้ทิ้งไงที่ยากลุ่มมิชาเชื่อที่เด็กขึ้นเนี่ยการย้ายที่การสู้ยาวงงานที่มันอย่างคือมันสับคือจุ่ยงอยาสมกุมาคืออาบะคืออามาคือเนี่ยจุ่ยยาจำโมงเชื่อของงานปีขวานนุทโรสักคนเนี่ยว่าข้อความดีแล้วงอกุเลที่เบยังไงมันก็เชื่อว่าเฮียกว่าจมไม้สุฟลาโงงว่าอำเภอเฮาสุฟลาโดว่าจังหวัดข้าวหญิงสุฟลาโดงอกรงที่ดีข้าวหญิงสุฟลาโดว่าเครือข่ายบริษัทข้าวหญิงสุฟลาโดงอกูเลยที่เลยแบ่งยังงอเวลาสแกนจะมาเวลายี่ยาข้อมูลจะมาเวลาสมัครสิทธิพิเศษเจ้าหลงงอโอ้ไม่ถูกต้องอ่ะอาจจะเป็นคือมาคือเนี่ยช่วยจำโมงอ่ะวัวเฉพาะละกูเราที่แบบว่าไงของฟรีเนี่ยในโลกมาดูงอปุ๊บปุ๊บว่าปุ๊บปุ๊บเป็นกระสือเชื่อมตัวเฉพาะงานอาชีพฟุตบอลเนี่ยบริวารเงี้ยเฉพาะงานอาทิตย์เป็นยังคือเอาอาหมาคือเงี้ยสติคือเงาะอาจุนยาตาสติเนี่ยคืออาทิตย์เนี่ยซ้อนเนี่ยดูแต่เนี่ยเป็นห้องเฉพาะงานจะมาเนี่ยจะมาสุภาพมาคือของปองอ่ะของแตงอ่ะทายาราชการของยิ่งสุภาพงานมันก็คือกลุ่มวิชาชีพสุภาพมางานอาทิตย์ที่เร็วต่อสอยนี่คือเอาที่สอบถามเพื่อเติมที่ดีน่างงงานที่มาคือเอาเฉพาะงานที่มาปีมากงานอธิบัญญาอามาสางานมังกรตัวขวานานาเฉพาะงานทำมังกรนานาขั้นยี่คือตัวขวาจุฬาขวางงาน

อาเทียนยีติถิมาด้วยเชียวขวาบ่ทำมาเฮกุหลาเฮอเมชิเมเฮงว่าเฮตัวควันยาปีเมาไงซึ่งมันยาอามันสารยาการไฟฟ้าไงส่วนพวกนี้ผ้าเฮประกาศแจ้งเตือนทำมายูฟลาไงอามันสังโงเบญญาเธอเอาประชาชนไงเอาประชาพวกเฮคือโดยสุขมียาไปสิไงตัวอย่างกลุ่มมิชาชีไงหลักโซมาคัสโซแบบสุขุแบบว่านั่งไงที่เกิดจากส่วนพวกมันไงย่าว่ากว่าอีลายว่าท้ายฟลาสุดแพ้ดีฟลาเบสยีหลังอ่ะย่าแบงว่ามันจะเคยงอนหนุนยาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแบงยีอาวุธสุดแพ้ดียีหลังว่าที่นี่คืออาวุธว่ามิเตอร์ไฟไงรูปแบบใหม่กว่าแบบดิจิทัลไงกว่าอัตโตอาเครื่องมัดจ่าเป็นยังไงทำมาปันเรื่องเนี่ยคืออัตโตเฮอร์เครื่องมัดจ่าหรืออัตโตเฮอร์ติวายุ่ยเป็นไงเอทีเลแบนี้ข้อมูลข้ามาเกล้าเนี่ยเอาละวัยข้อมูลสูงเจ๋งของงานอาทิแบงก็มันเนี่ยทุกอย่างการไฟฟ้าไงส่วนภูมิภาคคือแบงก็มันเนี่ยยังไงนายบายเฮอร์ที่ชิมาโจเป็นยังไงทุกอย่างเจ้าหน้าที่ละแบนี้เอาละวัยลายว่าสุดสุดแพ้ดียี่เงี้ยเอาเวลากว่ามิเตอร์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ไงกว่าแบบดิจิทัลมาปลาเรือมาตุชิมาโจเบชเชควงอาที่เงี้ยเอาเชควงว่าไงมาที่เลปจิตจวงเบญมาคือถัดยุจ่าเบชไงมาขยะกรมไฟฟ้าหมางาเบงาอาที่เงี้ยคือมือสากมาซื้อซื้อเมียเงาโดนอยู่บ้างอ่ะทุกอย่างกลุ่มมิชาชีหลักสูตรพวกมันคืออาทิลีกือหลังเงี้ยเอาละมิเตอร์ปลาเหลือมางานที่มันคือผู้เสียหายเมียจวบแบบเฉพาะงานอาทิบ้างก็มันยาปีว่าวแต่ก็แบบแน่ใจก็มันยาอัตมายาการไฟฟ้างานเสียเป็นยังไงเอาสงสัยเป็นยังคือโทรไงโทรสอบถามเน่าไงเบอร์โทรก็คือ1129ไง1129เฉพาะงานอาทิบ้างมันยาวปีควาอาชีก็เทียมมาเยเจ้าว่าไงวิเคราะห์มาเกิดเจ้าคือยุทธถิ่นมันยาคือสุยาสำนักงานการไฟฟ้าเอายี่สอบถามไงโทรฟุ้ยยี่เทเลสอบถามยี่ชอว์เฉพาะงานมาสอบถามยี่ไงมาทุนนั่นยี่มายาสำนักงานข้อยี่สุฟลังมางานมาคือมานั่นยี่กว่ายาอีไลข้อยี่วันนั่นยาสุดแล้วข้อมูลเกือมาผู้บากเกือมาว่าอุทมันยาคือถ่ายเย่เบื่อเดือดเฉพาะงานอาทิบ้างมันยาอาลิเชียที่ลงว่าเฉพาะงานจมไม้อะไรกว่าสุฟลังมาเสื้องอหน่วยงานโดบริษัทโดงอขนส่งโดมีอะไรที่พอสุฟลังก็เป็นยามาเฮงไงอัจจุตั้งสติยี่นี่ที่มันยามิชาชีห้องออะไรที่กูยี่ไม่ใช่ไงอาทิยาว่าใช่มันยี่ก็เที่ยวไงโดยยาสันนังเงาก็ถิ่นโทรถามยี่ไงโทรนันยี่ที่ว่ามุสาจมไม้ธรรมาทิลิโบระกุลิโบระทานุนาสันนังงานข้อยีสุฟลางอมังอามาคือจุนนันยีไม่ใช่ข้องานที่ลี้ยงไม่ใช่คืออาวุธเสียหายยังมาคือมันจู่เฉงอ่ะอาวุธว่ามันนันยียาลีเบลียีสแกยังมางอข้อมูลกับมาสุดสุดแพ้ไรยังมันเนี่ยสุดท้ายเป็นงอไม่ใช่คือเอาทำไมยาเจ้าหน้าที่มังอ่ะงอยังมาเสือเป็นยีผู้บังเอิบงออาทิตย์ที่ยาสันนังงานใหญ่คือมาเสืองอหนุ่มมังอ่ะเป็นยังไงที่สุดท้ายเป็นนู่นนั่นละอามุนไล่ไปช่วยสุ่มจู่เฉงอ่ะอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ใช่อาวก็เถียอาชีข้อมูลมาเกิดเจ้าว่าไงยาลาปกข้อมาช่วยเจ้าคือจมไม้พาวิญญูเป็นยังไงโดยยาสันนังงานยี่ถั่วโทษทายเองงานขัดเห็นนายยังไงเฉพาะงาเอธิริยะเบอร์ครับคือจะซื้อแบงก์ว่าซัดสีเงินทองคือผู้บอกคือมาพิเลงอบวิข้อมูลสมาเตงอ่ะอาจจะเป็นนามาคือว่าช่วงวันธรรมดีแจ้งเตยช่วงงานอาจจะเป็นอย่างมาคือจู่จามวยเฉพาะงานเอามาสังเห็นยี่เบอร์คือแกมิชาชีแกคอนเทนเตอร์ครับคือมีอ่ะงออาก็คือยาตันุคือที่สิ่งนี้ก็นี่คือขึ้นที่ยาก็ขอที่จะอย่างงงก็คือหลักสูตรคือว่ามีอาปุดูมาคือฟุตบอลนี่ใช่ป่ะไงกุลิกือที่ลิกือจ่าง้อเอกสารปอชาที่นี่คือยิปเพคือว่ายิปเพจะสื่อช่วยไงสู้ยิบแต่ละนี่ว่ากือง้อที่ยิงเนี่ยมาคือเวลากือจะนำมาคือจวงอ่ะมาคือแต่จะมั่วเฉพาะว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไงเขาเฉพาะต้องมาปีมามาที่แล้วจวงอ่ะเนี่ยไปคือฉุบมั่วยิ่งจิ้มมั่วอาจจะเป็นอย่างเช่นจ้าที่มัวร้อนยี่มัวควันยี่สามมัวคือตัวความมัวแหลกความเฉพาะบ่นี่แนวบ่เฉพาะทางวิธีนานาโซไลฟ์สวัสดีสุดละคือคือบุโมงาบ่เฉพาะบ่ได้คือจุดชีจอมาฟูจาชีจักว่าคืออันมีอวจิอันที่นี่คือน่าจะเป็นสังเกตุจุดเจ๊งาเฉพาะงาที่นี่มัวสาบคือ
ชาติคือดูแล้วไงที่คือติกาตัวบ้างคือก็หมอกควัน PA 2.5 คือเมียอันบ้างคือว่ากับปากกาเมียเยอะคือไงมาโกดีมาแต่กว่าเฉยงอนนักการนำมาคือแต่ท่วงปีขว้าจะมาก็ยิ่งฆ่า PA ขึ้นมาเหยียบบ้างคือไงนักการนำไอทีนักการอนามัยมาคือแต่ท่วงไงไอทีดีบ้างคือว่าสกปรกคือขึ้นยังไม่ใหญ่ยังไงชิวง่ะอันนี้เป็นยังไงว่าชิวได้ปีมามาคือทีละจงอ่ะอันนี้เป็นคือจ้าที่มุลวะหนีเมื่อความหนีสามโมงสองโมงเลยกว่าง่ะขว้าสวัสดีครับ

Amazon.

0: my head, yo.
1: Amasa.

Ну, за тисят зараза, мои деньги, а ему мама.

0: 满是胖，我谢谢你暖，这些孩子家也不满。咋他也叫也不毛咋他不
1: 你我的呢你是这家也不毛咋他

Тащаха, мама,

As da manhã, tietê, xadjão, e tiemão.

0: 别弄了。
1: 啊，你姐哦，爹咪啊，我老了。
0: 呀，是子你是啊，爹妈那哦。За дай за кай, а туда.

0: Ah,
1: Zadya,

老母现在你心脏，我你你身边你是脏一座病。妈走。

Mangana nyesi mamo isa kya.

0: sí.
1: Kamu madani nishi za. Ani de shaye mmea.

0: 啊，你牵我牵我
1: 你啊此刻若被马大姐见你是啊

0: ಜಾತಿ ಸೋ ಅಗು
1: ಬಾಬಾ ಕನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು

你是我做客吗？

哈，阿哥呀，哎呦，卡多阿玛呀，阿拉，哎，卡我妈子，姑姑你是啥？阿里做饭。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติสิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิ